ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไประบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้จงก็เปิดเข่าขึ้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันในสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้ squat แล้วย่อฮึบจังหวะ squat นะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเดินเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะเทิบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่

้องไปฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอทสควอทโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 5ฮึบสควอทสควอทแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีกช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกเลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดไฮนีรันวอดจัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบไฮนีรันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่าฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข่าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ใช่นี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีเข้าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและสายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เริ่ดก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคโว้อีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมไปหมดเลยไฮนี่ จัมป์ let's go กระโดดตึ๊บย่อน้ำหนักตึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพราะพันไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท้
5: ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียน

0: เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมักมีองค์8
1: มักมีองค์8
2: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
3: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
1: ขอรับ

0: มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมโจปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
4: เย
3: ้ยเย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
7: อะไรนะ
5: จับพวกมันเอาไว้เร็วนั่นไหน
6: จับเลยจับเลย
0: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: จริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันฮึ้ย
1: ฮึ้ย
0: ฮึ้ย
1: ฮึ้ยฮึ้ยฮึ้ยฮึ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะช่วยด้วย
6: ข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวเด
5: ี๋ยว
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
8: อย่าคิดว่าจะเร็ว
5: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
6: ่จับเด็กคนนั้นไว
8: ้รีบต
5: ามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห
1: ้
6: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
5: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
6: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
1: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
4: โอ้ยเจ้าปัน
9: อ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
8: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเริ่มแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: เช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันนทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้สดชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองอะค่ะ
8: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอันจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้ เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประ

กาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต่อ

0: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
1: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
0: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
2: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
1: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
2: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เร็วค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุ

0: เหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างช้ำเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมาก

0: ากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้วทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
4: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
6: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญ

0: ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: เซฟตี้คิสปอนหมวกกันน็อก
5: โอ้อันนั้นละ
4: โอ้ยโอ้ยสนุกตายเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
6: ไปไหนกัน
4: ซื้อขนมปังให้
6: เราหยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
4: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
7: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
4: บังก็เอาไปเลย
6: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
4: โอ้สวมหมวกกันน็อก
6: ไปจัดการเลยค่ะ
4: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยไอ้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันโทรไซไปเลย
6: หมดเลยอยู่ทั้งคู่
7: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักคอไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
4: ก็ไปเอามาแล้ว
6: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
7: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
6: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
4: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
6: นั่นน่ะสิไปไปเอาของหนูมาค่ะ
8: มีใบเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
4: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
6: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
9: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
6: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
4: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
6: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
7: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
6: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
9: อ่ามีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
6: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
4: ไม่มีขยักขยักเลย
6: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
4: เพลงด้วยเหรอ
6: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ปึกเลยเน้นปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ
3: ่
1: ะไปได้แล้วค่ะ
2: มาให้ถูกใจนะโอ้โห

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครู

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดอีกเช่นเคยครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุณครูสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเอ่ย
1: สบายด
0: ีถ้าสบายดีปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมใครตอบคุณครูได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันใหม่ลูก
2: การนับตัวเลขมากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ค่ะ
0: อ๋อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการนับจำนวนใช่ไหมลูกที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยตัวหนังแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ได้นะครับและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้วันนี้นักเรียนจะต้องออกมานำเสนอด้วยนะครับ

0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนั่นก็คือการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับและการเขียนการอ่านตัวเลขและตัวหนังสือว่านักเรียนยังคงจำกันได้ไหมนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะมีภาพอะไรมาให้ลองทายสิน่าจะเป็นภาพของอะไรภาพของลองดูซิว่าจะจริงไหมนะมีแผ่นตารางหรือเปล่าถูกต้องเยี่ยมมากนะครับแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับไหล่ยกเราลุกปากกอนมีกี่ร้อยกี่สิบ
1: 135ครับ
0: มีกี่ร้อยนะ
1: 135ครับ
0: มี100กับ30กับ5หน่วยใช่ไหมครับหรือเท่าไหร่นะลูก
1: 135ครับ
0: 135ถูกต้องไหมนักเรียนมาสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับเราดูนะมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก1แผ่นแสดง100มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
2: 3
0: แผ่นแสดง30และมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะ
2: 5
0: แผ่นใช่ไหมครับแสดง5หน่วยเพราะฉะนั้นแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง100กับ30กับ5หน่วยนั่นเองนะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้อย่างไร100กับ30กับ5หน่วยรวมเป็น135เอ๊ะเขียนอย่างไรตัวเลขฮินดูอาหรับิกลูกใครออกมาเขียนได้บ้างมือจับหูยกเรามาลูกประภัสรามาเขียนให้ครูดูหน่อยเขียนข้างๆตรงนี้เลย135นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ูกต้องอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ135นะและถ้าเราต้องการเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนในอากาศพร้อมกัน135เขียนอย่างไรลองดูนะถูกต้องไหมเป็นการทบทวนนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะเขียนได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายตัวหนังสือ135เขียนแบบนี้นะครับ135นะยากไหมลูกไม่ยากนะเดี๋ยวเราลองดูภาพถัดไปนะเป็นแผ่นตารางเช่นกันจะแสดงจำนวนเท่าใดนักเรียนช่วยกันตอบได้ไหมครับว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยเอามือจับหูจับไหล่จับศีรษะยกเรามาเราตอบได้เลยลูกธนพร
1: 453ค่ะ
0: 400กับ50กับ3หน่วยใช่ไหมหรือ453อย่างที่เราตอบนั่นเองนะครับเอ๊ะเราทราบได้อย่างไรเพื่อนทราบได้อย่างไรลูกใครจะออกมานับเป็นครูได้บ้างคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนะครับคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนั่นก็คือชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์ช่วยคุณครูนับแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยหน่อยแผ่นตาราง100ของเรามีกี่แผ่นลูกนับให้เพื่อนดูสิ4แผ่นจริงไหม1แผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นหรืออาจจะนับที่เรานับทีละ100ก็ได้ลองนับใหม่สิ
3: 100 200 300
0: 100 200 300 400นะแสดงว่าแผ่นตาราง100 4แผ่นแสดง400นะครับแผ่นตาราง10แล้วลูก
3: 10
0: 20 30 40 50เพื่อนนับไปเลยเนาะ1 10 2 10 30 40 50แสดงว่าแผ่นตาราง15แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทาง50นั่นเอง

0: แผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกไหนนับสิ3แผ่นจริงไหมมี3แผ่นแสดงกี่หน่วยลูก
1: 3หน
0: ่วยนั่นหมายความว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่400เท่าไหร
1: ่
0: 453เหมือนที่เพื่อนตอบเหมือนที่ธนพรตอบนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นตารางนี้มี400กับ50กับ3หน่วยนั่นเองหรือ453เก่งมากปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะแสดงว่าเรานับได้และเราสามารถที่จะเขียนแสดงจำนวนเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างนะลูกฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวเยี่ยมมากและตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอาระบิกเขียนได้ยังไงลูกมีเลขโดดอะไรบ้าง
1: ม
0: ี4มี5แล้วก็มี
1: 3
0: เขียนเรียงกันในลักษณะนี้นะครับอ่านว่า453นะตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้เลยนะเด็กๆต้องไปฝึกเขียนนะครับและสุดท้ายตัวหนังสือ453แบบนี้นะครับยากไหมไม่ยากนะอันนี้ทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: แสดงจำนวนเท่าใดนะ
1: 12
0: ใครจะออกมานับได้บ้างมือจับหูจับไหล่จับแขนจับศีรษะยกเรามาธนพรมาธนพรธนพรช่วยนับหน่อยเรานับทีละเท่าไหร่ลูกรับทีละ100ใช่ไหมนับให้เพื่อนฟังหน่อยชี้ไปด้วย
1: 100
0: นับพร้อมกัน
1: 100
0: 1,000นะ10,000หรือ1,000นั่นเองนะครับหรือสามารถนำแผ่นตาราง100ทำไมมาประกบติดกันใช่ไหมในลักษณะนี้ก็เป็น 1,000 เช่นกันนะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าแผ่นตาราง100 10แผ่นหรือ10,000นั่นก็คือเท่าไหร
1: ่
0: 1,000 นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้ใครจำได้บ้างว่าเขียนอย่างไรออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยเอามือจับหูจับไหล่ยกเรามานัทรีนีมานัทรีนีเขียนให้ครูดูหน่อย 1,000 คุณครูจะสังเกตว่าเราจะลืมเครื่องหมายอย่างหนึ่งไหมเขียนตรงนี้เลยลูกค่ะ 1,000ถูกต้องไหมลูก 1,000 ถูกต้องเครื่องหมายที่นัทรินีเขียนขั้นระหว่างเลขโดด1กับ0เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะลูก
1: จ
0: ุลภาคนะจุลภาคไม่ใช่จุลภาพนะจุลภาคนะลูกเยี่ยมมากปรบมือให้นัทรินีหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากยากไหมหวังว่าคงไม่ยากนะครับ 1,000 แบบนี้ถูกต้องนะและเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับ 1,000 ในลักษณะนี้หรือตัวหนังสือ 1,000 ใครเขียนได้บ้างเขียนเป็นตัวหนังสือจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปณิดามาปณิดายิ้มมาแต่ไกลเลยนะ1,000 ตรงนี้ตรงนี้ข้างๆเขียนพอไหมพอนะ 1,000 เราก็สะกดในใจไปด้วยนะ 1,000 เขียนอย่างไรหนึ่งพันคำว่าพันเขียนง่ายนักเรียนลองสังเกตที่เพื่อนเขียนนะถูกต้องหรือไม่นะครับ 1,000 นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะ นักเรียนลองเขียนนอหนูให้ดีเยี่ยมกว่านี้ลบก่อนนะทั้งคำ

0: เพื่อนเขียนถูกไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ 1,000 นะแบบนี้นะครับหรือที่เพื่อนเขียนนั่นเองวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมที่จะทำหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับระบุจำนวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มเลือกนะ1สถานการณ์เท่านั้นนะครับที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้บนกระดาษเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษที่เป็นสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมอะไรลงไปลูกถูกต้องตัวเลขแสดงจำนวนนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนเติมก็จะต้องดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นคือสถานการณ์อะไรและให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์นั้นนั่นก็คือจะต้องมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงฟังอีกหนึ่งครั้งนะตัวเลขที่นักเรียนจะเติมจะต้องเป็นไปได้ในชีวิตจริงในบริบทของสถานการณ์นั้นนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นใครเข้าใจแล้วเอามือลงเยี่ยมมากเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์นะสถานการณ์แรกอ่านว่าอะไรลูกสถานการณ์ที่1อ่านพร้อมกัน1 2 3ฉันจ่ายค่าน้ําอ่ะคุณครูให้เติมว่ากี่บาทนะนักเรียนเคยเห็นผู้ปกครองจ่ายค่าน้ำไหมจะมีใบเสร็จค่าน้ำใช่ไหมว่ากี่บาทให้เราคิดไว้เลยนะคิดไว้คุณครูจะยังไม่บอกว่ากลุ่มใดจะได้สถานการณ์นี้นะสถานการณ์ที่2โรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ระบุโรงเรียนแต่เอาที่เราเคยพบเห็นหรือที่เราอยู่ตอนนี้ก็ได้โรงเรียนของเราโรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีทั้งหมดกี่คนลองใส่ไปตามบริบทของความเป็นจริงนะสถานการณ์ที่3นะอ่านพร้อมกันลูก1 2 3ให้เราลองใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงเรานะลองเติมจำนวนลงไปนะครับสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่4ว่ายังไงลูก1 2 3
1: ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือเล่มเล็กไว้ในห้อง
0: กี่เล่มลองใส่ดูนะคุณครูถามคุณครูยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ1เล่มเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเติมตัวเลขลงไปนะที่แสดงจำนวนหนังสือก็ต้องดูบริบทของชีวิตจริงด้วยนะสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่5อ่านพร้อมกันลูกนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะพร้อมหรือยังพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษที่มีสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมจำนวนและอย่าลืมว่าจำนวนที่นักเรียนจะเขียนไปนะจะต้องสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของส

0: านการณ์นั้นนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคุณครูสุ่มให้นะว่าจะได้สถานการณ์ใดตะกาด้วยนะลูกเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับใครสงสัยต้องการความช่วยเหลือถามคุณครูได้ไม่เราเขียนตัวเล็กจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆนะให้ชัดเจนนะครับกลมได้เขียนไปแล้วไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเวลาเราเขียนจริงๆเราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไหมเขียนได้เช่นกันนะครับสามารถเขียนได้เลยนะลูกนะทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอและที่สำคัญจำนวนที่นักเรียนเขียนลงไปเป็นตัวเลขใช่เปล่านักเรียนจะต้องมาแสดงโดยใช้แผ่นตารางที่คุณครูให้สอดคล้องกับจำนวนที่นักเรียนเขียนมานะทำไมเอ่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่เอาเราก็เขียนด้านล่างใหม่เขียนด้านล่างใหม่ได้นะหรือยังลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะตัวตรงเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลองตรวจทบทวนของตนเองดูว่าสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วเมื่อออกมานำเสนอจะต้องใช้แผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้นะครับแสดงจำนวนนั้นนะนรินีลูกนรินีเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่าอะไรลูกกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมกำลังปรึกษากันอยู่นะไม่เป็นไรนะครับกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นที่สถานการณ์ที่1ออกมานำเสนอเลยครับออกมานำเสนอทั้งกลุ่มเลยยกมาออกมาทั้งกลุ่มนะครับสถานการณ์ที่1ออกมาทั้งกลุ่มลูกทั้งกลุ่มลูกแม่ทั้งกลุ่มของเราได้สถานการณ์อะไรบอกให้เพื่อนฟังหน่อยเราได้สถานการณ์อะไรเราได้สถานการณ์อะไรลูกฉันอะไร
1: ฉัน
0: ช่วยเพื่อนหน่อย

0: ฉันจ่ายค่าน้ำกี่บาทลูก
1: 400
0: 400อะไรหน่วย
1: 400
0: 400อะไรลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: มีหน่วยอะไร

0: หน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม400ลูกทุกคนฟังนะฟังทุกคนจะต้องออกมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะระบุเงิน400บาทของกลุ่มนี้นะเหตุผลลูกในกลุ่มช่วยกันใครจะเป็นคำตอบทำไมเราทำไมถึงเลือกที่จะเติมเงิน400บาทลงไป
1: น้ำสี่เพ็ก
0: อะไรนะ
1: น้ำสี่เพ็ก
0: น้ำสี่เพ็กแล้วยังไงต่อลูกน้ำสี่เพ็กต้องแพ็กละเท่าไหร
2: ่แพ็กละ100
0: แพ็กละ100ค่อนข้างที่จะทำไมลูกมีความเป็นจริงไหมแพ็กละ100เลยเหรอเคยเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นนะหรืออาจจะเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมลูกได้นะครับเป็นค่าน้ำประปาได้และเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางยังไงลูกกลุ่มนี้แสดงให้ดูหน่อยใช้แผ่นตารางยังไง400แปะให้เพื่อนดูหน่อยแปะบนนี้เลยนะครับถือไว้ลูกสี่ร้อยแปะเพื่อนดูหน่อย400ต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก4แผ่นนะ4แผ่นถูกต้องไหมนับพร้อมกันนับให้เพื่อนฟังหน่อยนับอย่างไรดังๆ
1: 100
0: นับพร้อมกันลูก1 2 3
1: 100
0: 200 200
1: 300
0: 300
1: 400
0: 400นะครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 4
0: แผ่นแสดง400นะเพราะเพื่อนเขียนมา400บาทไงนะถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่2ออกมานะครับคิดเหตุผลไว้เลยนะว่าทำไมเราถึงเติมจำนวนเท่านั้นนะครับออกมาทั้งกลุ่มออกมาทั้งกลุ่มเราเติมจำนวนใดลูก
3: 500ค่ะ
0: ฮะ500ใช่ไหมครับ500นะทำไมเราถึงเลือกเติม500ของเราเป็นสถานการณ์อะไรลูกให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหม
4: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งจุดคน
0: ให้เพื่อนเห็นด้วยนะในห้องอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3โรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมดมีนักเรียนทั้งหมด500คนทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
4: มันมีความเป็นไปได้สูงค่ะ
0: มีความเป็นไปได้สูงแล้วเราเคยเห็นในชีวิตจริงไหม
4: เคย
0: เห็นใช่ไหมลูกอ๋อ500คน 1,000 คนก็มีใช่ไหมลูกมากกว่า 1,000 คนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเยี่ยมมากนะแล้วแสดงจำนวน500คนโดยใช้แผ่นตารางให้ครูดูหน่อยได้ไหมลองไปแสดงเลย500คนจากเมื่อสักครู่นี้อ๋อเพิ่มไปใช่ไหมนับให้ครูดูหน่อยได้ไหม
4: 100 200
0: นับพร้อมกันนับพร้อมกัน1 2 3
4: 100 200 300 400 500
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3

0: พื่อนได้สถานการณ์อะไรอ่านดานียลนำเพื่อนอ่านเลยลูก
1: โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพัก100ห้อง
0: โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพักเพื่อนเติมจำนวนใดไปนะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลูกช่วยครูตอบหน่อยเพื่อนเติมจำนวนใดไป100ช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมเราถึงเลือกที่จะเติม100ไปลูก
1: เพราะว่าโรงแรมบางที่ก็มี100ห้อง
0: จำนวนห้องเนาะบางที่ก็มี100ห้องใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเป็นไปได้ตามบริบทชีวิตจริงไหมเป็นไปได้แล้ว100เราสามารถที่จะใช้แผ่นตารางแสดงได้อย่างไรลูกไปช่วยกัน100ห้องสามารถใช้แผ่นตารางอะไรแสดงได้100ห้องใช้แผ่นตารางอะไรแสดงลูก
1: ตาราง100ค่ะ
0: ใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแสดง
1: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นแสดง100นั่นเองนะครับคุณครูถามถ้าไม่ใช้แผ่นตาราง100ใช้แผ่นตาราง10ได้มั้ย
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ต้องใช้กี่แผ่นลูก
1: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นเยี่ยมมากนะครับคุณครูขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เด็กๆ เขียนนะให้เด็กๆ เขียนโดยใช้เส้นเดียวนะเราจะไม่ระบายข้างในนะลูกนะนะแก้ไขนิดนึงนะจะได้ดีเยี่ยมนะครับเข้าใจไหมลูกนะเขียนให้สวยงามกว่านี้นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่4ออกมานำเสนอสถานการณ์ที่4ลูกยิ้มมาแต่ไกลเลยนะสถานการณ์อะไรลูกในห้องต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเพื่อนได้สถานการณ์ใดนะอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ199เล่ม
0: 199เล่มนะครับมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนหนังสือนะนั่นก็คือกี่เล่มนะ100เท่าไหร่199เล่มเราจะแสดงโดยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ199นะช่วยกันนะช่วยกันแผ่นตารางอะไรด้วย90จัดระเบียบให้สวยงามด้วยเราช่วยจัดระเบียบลูกจัดระเบียบให้สวยงามสิเหมือนที่ครูเคยสอนนะครบยังครบไหมลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับให้เพื่อนดูหน่อยใช่มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดู
1: 100
0: หนึ่งร้อย

0: มี100กับ90อ้าวกี่หน่วยลูก
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ฮะมีถึง10ไหม
1: ไม
0: ่มีนะมีแค่9แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเอง100กับ90กับ9หน่วยรวมกันเป็น100100 99นะครับเยี่ยมมากถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเพื่อนนำถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่5นะครับออกมานำเสนอเลยสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะเสียงดังฟังชัดนำเพื่อนอ่านสถานการณ์ของตนเองนะครับสถานการณ์ของเราสถานการณ์อะไรลูกอ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3มีจำนวน
2: 500ตัว
0: 500ตัวอ่านพร้อมกันอีก1ครั้งลูกเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อมีจำนวน500ตัวคุณครูถามเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะคร
0: ับ อะไรนะลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะครับ
0: ในบ่อใช่ไหมในบ่อมีปลาจำนวนมากใช่ไหมครับถึง500ตัวเลยใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมเด็กๆมีความเป็นไปได้นะเยี่ยมมากนะครับและเราสามารถที่จะแสดงจำนวนปลาโดยใช้แผ่นตารางได้อย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกลองแสดงให้ครูดูหน่อยเก็บของเพื่อนก่อนนะช่วยเพื่อนเก็บลูกช่วยเพื่อนเก็บห้าร้อยตัวเนาะปลาไหนแสดงเสร็จยังใช้แผ่นตารางอะไรลูก
2: ร้อยครับ
0: ใช้แผ่นตารางร้อยใช่ไหมครับแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่นแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่น
2: 5แผ่น
0: ครับ5แผ่นนับให้ครูดูหน่อยว่าเรานับทีละเท่าไหร
2: ่100 200 300 400 500
0: เยี่ยมมากนะครับ500ครบแล้วตามจำนวนปลาที่เด็กๆเติมมานะครับนักเรียนครับจะเห็นว่าสถานการณ์ที่5นะเพื่อนเติมจำนวนใดไป500และแสดงโดยใช้แผ่นตารางถูกต้องไหม
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้องอปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะฮินดูอาระบิกใช่ไหมครับตัวเลขไทยอาจจะไม่มีกลุ่มใดเขียนมาและตัวหนังสือก็ไม่มีกลุ่มใดเขียนมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทั้ง3อย่างที่ครูกล่าวมานะเขียนลงไปในสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนเราก็สามารถที่จะใช้แผ่นตารางนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นตารางร้อยก็ดีแผ่นตาราง10ก็ดีหรือแผ่นตารางหน่วยก็ดีนะครับในการที่จะแสดงจำนวนนะยากไหมลูก
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ยากไหมไม่ยากนะครับเราได้ความรู้อะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางได้รับความรู้อะไรบ้างครับใครจะตอบคุณครูได้บ้างวันนี้เอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกปากกรลูกปากกรได้รับความรู้อะไรบ้างปากกร
4: การนับไม่เกิน 1,000 ครับ
0: การนับไม่เกิน 1,000
4: การนับแผ่นตารางครับ
0: การนับแผ่นตาราง
4: การเขียนตัวเลขไทยฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวหนังสือครับ
0: อ๋อการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวหนังสือใครได้รับความรู้อะไรอีกลูกมีอีกไหมมีไหมใครได้รับความรู้อะไรอีกบ้างใครอยากตอบยกมือ ดาเนียลูกดาเนีย

0: กี่ยวกับเรื่องจำนวนค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องจำนวนยังไงลูกเป็นยังไง
0: ก็จะมีจำนวนที่ไม่เกิน 1,000
1: จำนวนที่ไม่เกิน 1,000 ลองยกตัวอย่างสักจำนวนสิ
0: 150ค่ะ
1: 150มีใครยกตัวอย่างจำนวนอื่นอีกได้บ้างที่ไม่เกิน 1,000 วันใหม่ลูกวันใหม
2: ่199
1: 199ปลื้มลูก
2: 599ครับ
1: 599แหมลงท้ายด้วย99กันเลยนะเราลูก
0: 234ค่ะ
1: 234และถ้าเราต้องการที่จะเขียน 1,000 ล่ะลูกเราต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเราต้องมีเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่าขั้นใช่ไหมขั้นระหว่างตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรลูกเลขโดดอะไรตัวเลข1กับตัวเลข0นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวน3หลักสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะซึ่ง 1,000 ก็เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก 1,000 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก4หลักนะครับและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักจะนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่าขั้นเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆถ้าจำนวนนั้นมากกว่า3หลักจะต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุลภาคภาษาอังกฤษว่าไงนะ
3: คอมม่า
1: คอมม่าขั้นนะครับเด็กๆลองเขียน 1,000 ในอากาศสิเขียน 1,000 ในอากาศเยี่ยมมากนะครับตัวเลขไทยล่ะตัวเลขไทยตัวเลขไทยถ้านักเรียนเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็จะทำได้ถูกต้องนะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.8 ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับเรามาดูกันนะว่ากิจกรรมของปลายทางจะทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคุณครูนะครับรบกวนช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.8 ให้นักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนส่วนกิจกรรมนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะส่งคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดนั้นมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูกข้อแรกอ่านพร้อมกันลูก
4: โยงเส
1: ้นจับคู่จำนวนที่เท่ากันเวลาเราโยงเส้นเราใช้อะไรบ้างใช้อะไรไม้บรรทัดและดินสอนะครับไม่ใช้ดินสอลากอย่างเดียวนะต้องใช้ไม้บรรทัดรองและใช้ดินสอขีดให้ตรงให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นข้อ1ย่อยมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
4: 2แผ่น
1: แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
4: 2แผ่น
1: 2แผ่นแสดงกี่ร้อย
4: 200
1: เราก็มาดูตัวเลือกทางด้านขวามือนะครับจำนวนนี้ใช่200ไหมไม่ใช่จำนวนไหนลูกใครออกมาชี้ได้บ้างใครออกมาชี้ได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเรามาลูกผ่อนใน200ชิ้นครูดูหน่อย200200นะ200ตรงนี้ที่เดียวไหมที่เดียวไหม200ตรงไหนอีกมีไหม
4: มี
1: ตรงนี้ด้วยไหม
4: ใช
1: ่ใช่ไหมเป็นตัวหนังสืออันนี้เป็นตัวเลขไทยอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับเราก็ โยงเส้นจับคู่แบบนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจชัดเจนนะพร้อมลงมือยังพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะครับปรบมือให้ธนพรก่อนเยี่ยมมากให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.8 เลยนะครับโยงเส้นจับคู่ก่อนเลยนะเปิดไปเลยอยู่หน้าที่25นะใช่ครับคุณครูบอกว่าอะไรให้ใช้ไม้บรรทัดรองใช่ไหมและใช้ดินสอขีดให้สวยงามนะมีไม้บรรทัดไหมใครจะแบ่งปันไม้บรรทัดให้เพื่อนได้บ้างมี2อันแบ่งให้เพื่อนใช้หน่อยนะอยู่ห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันต้องรักกันนะลูกขอบใจเพื่อนก่อนเพื่อนให้ขอบใจเพื่อนใครมีข้อสงสัยยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องดูก่อนว่าแผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนั้นแสดงจำนวนใดเมื่อเราทราบว่าแสดงจำนวนใดนักเรียนก็อย่าลืมว่าจำนวนนั้นสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ก็คือตัวเลขใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยก็ดีตัวเลขฮินดูอารบิกก็ดีและตัวหนังสือและนักเรียนไปเลือกให้สอดคล้องกับแผ่นภาพตารางที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะทั้งต้นทางและปลายทางลองทำดูครับคุณครูบอกให้ใช้ไม้บรรทัดรองแล้วใช้ดินสอขีดใช่ไหมลูกแก้ไขให้สวยงามกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างลูกทำได้ไหมเราเรียนไปหมดแล้วใช่ป่ะเราเรียนไปหมดแล้วใช่ไหมดูแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยใช้อะไรใช้อะไรขีดใช้ดินสอขีดแต่ต้องใช้ลายรองฮะไม้บรรทัดรองด้วยใครจะแบ่งปันให้เพื่อนได้บ้าง
3: คนนี้แบ่งให้หนู
1: ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากไม่ยากเลยอะไรนะทำด้วยลูกทำด้วยลูกนักเรียนลูกจะต้องทำให้ครบนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆที่นักเรียนจะต้องทำนะครับแต่นักเรียนจะต้องทำให้ครบทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทั้งข้อ2และข้อ3ใหญ่นะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากหวังว่านักเรียนคงจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้แนวทางในการทำยังได้แล้วนะตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรงที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะเพราะว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าบทเรียนครั้งต่อไปทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดแสดงว่าเด็กๆจะมีเครื่องมือใหม่นะที่จะได้เล่นกันอีกเช่นเคยได้ทำกิจกรรมกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือหลักลูกคิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีหลักลูกคิดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะและแบบฝึกหัดที่ 1.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเป้เป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเป้เป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเพื่อที่จะนำไปประสมเป็นคำให้เด็กๆเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้เขียนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสระคงรูปนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของสระคงรูปเขียนคำที่เป็นสระคงรูปรวมทั้งนำสระที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการประสมคำรวมทั้งอ่านคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเรานะคะครูแหม่มจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดอยากรู้ไหมคะว่าครูแหม่มจะนำอะไรมาให้เด็กๆอ่านใครอยากรู้บ้างยกมือนี่เดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆอ่านประโยคนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนอ่านประโยคนี้ได้บ้างเอาเป็นทีละคำดีไหมคะคนแรกที่จะอ่านคือนำมือจับหูนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะ1 2 3น้องค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะลออุงอลออุงอเป็นคนในครอบครัวของเราคำนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆช่วยกันค่ะลุงเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเรื่องโอ้โหแสดงว่าเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้กลับไปฝึกรัวริ้นเหมือนที่ครูแหม่มสอนเก่งมากๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปคำนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่มอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลุงเรือ
1: ลุงเรือ
0: คิดถึง
1: ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: เรนู
1: ที
0: ่
1: ชอบ
0: เรียกแกว่า
1: โย
0: งเอาละค่ะในประโยคนี้นะคะมีเด็กๆสังเกตเห็นสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นสระอะไรบ้างเราจะมาเริ่มต้นที่คำแรกกันค่ะเด็กๆคำแรกคือคำว่าลุงสระอะไรคะสระ
1: อ
0: ุเก่งมากค่ะนี่สระแรกคือสระอุต่อไปคำว่าเรืองค่ะเรืองคือสระอะไรคะสระเอือประสมด้วยตัวอะไรบ้างสระเอือเริ่มต้นที่ตัวแรกเ
1: อ
0: ก่อนจะออเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนคืออะไรคะอือเอเอือและสุดท้ายอเออือออเอเอือออรวมเรียกสระเก่งมากๆค่ะต่อไปคิดค่ะ
1: สระอ
0: ีนี่ต่อไปถึงค่ะสระอึต่อไปเรสระ
1: เ
0: อต่อไปสระอูสระอีไม้เอกใช่สระหรือเปล่าคะเด็กๆไม้เอกไม่ใช่สระแต่ไม้เอกคือเก่งมากๆค่ะสระไม้เอกคือวรรณยุกต์ต่อไปชอบค่ะสระอตัวออ่างต่อไปค่ะ
1: สระเอ
0: ียมีตัวอะไรบ้างเ
1: อ
0: เออียอเออียอรวมเรียกสระเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกค่ะสระแอว่าค่ะสระอาและสุดท้ายโยงค่ะสระโอเก่งมากนี่คือสระนะคะเด็กๆสระที่เป็นสระคงรูป ลุงเรืองคิดถึงเรนูที่ชอบเรียกแกว่าโยกมีทั้งหมด12สระเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสระอะไรบ้างนะคะสระแรกค่ะเด็กๆสระอาเด็กๆออกเสียงค่ะอา
1: อา
0: เด็กๆประทางออกเสียงด้วยค่ะอา
1: อา
0: สระอานะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆทั้งต้นทางที่อยู่ในห้องนี้นะคะและเด็กๆปลายทางยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอาคำแรกขอคำที่ไม่มีตัวสะกดคำว่าอะไรก็ได้ไม่มีตัวสะกดเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนำมือขึ้นมาจับที่หูค่ะเด็กๆกติกาของเราคือยังตอบไม่ได้ถ้าเด็กๆยกมือแล้วต้องรอครูแหม่มถ่ายมือไปเด็กๆถึงจะตอบได้นะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะเอาละค่ะสระอาคำที่ประสมด้วยสระอาพยัญชนะต้นอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือไม่มีตัวสะกดพร้อมหรือยังคะ1 2 3น้องค่ะจับไม้ด้วยค่ะคำว่าอะไรคะ
2: กออากาก
0: ออากากออากากออากากาได้หนึ่งคำแล้วเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางออกเสียงค่ะกาก
1: าก
0: าต่อไปอีกหนึ่งคำครูแม่ให้เด็กเติมตัวสะกดเข้าไปด้านหลังคำว่ากามีคำว่าอะไรบ้างลองคิดสิคะเอามือจับหูเหมือนเดิมค่ะเราจะมีพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือตัวกอไก่ประสมด้วยสระอาต่อไปเด็กๆจะต้องหาตัวสะกดมาเติมด้านหลังหนึ่งสองสามน้องค่ะจับไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินด้วยนะคะเติมตัวสะกดตัวไหนดีคะ
3: ลอเรือ
0: ตัวอะไรคะ
3: ลอเร
0: ือออกเสียงให้ถูกค่ะตัวอะไรคะ
3: ลอเรือ
0: เก่งมากค่ะรอเรือเข้าไปนะคะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆลองออกเสียงสิ
1: การ
0: การการเด็กๆออกเสียงค่ะการ
1: การ
0: เด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นเพราะรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นรอเรือตัวนี้เมื่อเป็นตัวสะกดแล้วจะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเด็กๆออกเสียงค่ะการ
1: การ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะสระนี้มีใครรู้บ้างว่าคือสระอะไรสระสระสระสระอิค่ะเด็กๆสระอิเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆคิดคำที่ประสมด้วยสระอิยังไม่มีตัวสะกดทั้งต้นทางและปลายทางมีคำว่าอะไรบ้างเอามือจับมือเหมือนเดิมค่ะ1 2 3น้องค่ะหยิบไมค์ขึ้นมาตอบด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วยนะคะคำว่าอะไรคะประสมด้วยสระอิพยัญชนะต้นตัวไหนก็ได้เลยในกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่สองช่วยกันค่ะคำว่าอะไรดีคะ
4: ตอเต
0: ่
4: า
0: ตอเต่าตอเต่าประสมด้วยสระอิรวมกันเป็นตออิตออิตินะคะตออิติสระอิเสียงสั้นนะคะติเติมตัวสะกดเข้าไปจะได้คำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะตออิอะไรดีคะดาเนีย
5: เติมดอเด็กค่ะ
0: เติมดอเด็กเข้าไปจะได้เป็นคำว่า
1: ติ
0: ดเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะติด
1: ติ
0: ดตออิดอติด
1: ต
0: ่อไปค่ะสระถัดไปสระต่อไปนะคะสระนี้คือสระสระอีเหมือนกับสระอีไหมคะคล้ายๆการแปลสระอีเป็นสระเสียงสั้นเก่งมากค่ะสระอีเป็นสระเสียง เก่งมากโอ้โหสุดยอดเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเด็กๆคิดคำที่ประสมด้วยสระอีสระอีไม่มีตัวสะกดได้คำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3อ่ะกลุ่มนี้บ้างอ่ะน้องค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนค่ะสระอี
5: มอมอม้าม
0: อม้ามออีมออีมออีมีอ่ะเก่งมากๆเลยมออีมีเด็กๆปลายทางได้คำว่าอะไรบ้างอย่าลืมช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บอกคุณครูที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเติมตัวสะกดเข้าไปตัวอะไรดี1 2 3นี่คนนี้เลยเติมตัวอะไรเข้าไปดีคะ
5: นอหนู
0: เติมนอหนูเข้าไปจะได้เป็นคำว่าม ี
1: น
0: มีนเด็กๆสะกดมออีนอมีน
1: มออีนอม
0: ี
1: น
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีน
1: ม
0: ีนเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะมีน
1: ม
0: ี
1: น
0: มีนถ้าครูแหม่มเติมดอเด็กเข้าไปจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ม
0: ีเก่งมากๆค่ะต่อไปสระนี้มีใครทราบบ้างว่าคือสระอะไรสระคำที่มีสระอึประสม1 2 3เอากลุ่มที่4บ้างค่ะกลุ่มที่4ช่วยกันตอบค่ะใครก็ได้สระอึตัวอะไรคะ
5: มอม้าม
0: อม้ายังขอเป็นตัวอื่นได้ไหมคะงองูงองูงองออึจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ง
0: ออึเดี๋ยวครูแหม่มขอเป็นคนตั้งต้นเองได้ไหมคะครูแหม่มขอตัวนี้ค่ะผอพึ่งผออึจะเป็นคำว่าอะไรผออึพึ่งเดี๋ยวเสียงค่ะพึ่งพึ่งทีนี้แหละเป็นหน้าที่ของเด็กต้นทางกับเด็กปลายทางแล้วว่าจะต้องเติมตัวสะกดตัวไหนสามารถเติมวรรณยุกต์ได้เพื่อให้คำหรือพยางค์นั้นมีความหมายเด็กๆต้นทางลองคิดสิคะว่าเราจะนำพยัญชนะสะกดตัวไหนมาเป็นตัวสะกดตัวไหนดีคะกลุ่มที่สองช่วยกันตอบค่ะนำตัวไหนคะงองูนำงองูเข้ามาผออึงอง
3: อ
0: ผึ่งมีความหมายหรือยังคะไม่มีขอเติมวรรณยุกต์ก็คือไม้โทเข้าไปด้วยจะได้เป็นคำว่าเดี๋ยวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะผึ่ง
1: ผ
0: ึ่งเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะต่อไปสระนี้ค่ะสระอะไรคะเด็กๆสระสระเป็นสระเสียงสั้นจะออกเสียงเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นสระนี้คือสระ
1: อ
0: ุเก่งมากเราจะนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาประสมกับสระอุดีคะคนนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวฟังเพื่อนเด็กฟังเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราคิดตัวสะกดตัวต่อไป
5: ถุงค่ะ
0: ตัวอะไรคะ
5: ทอถุงค
0: ่
5: ะ
0: ทอถุงทออุทุจะเอาพยัญชนะสะกดตัวไหน
3: น
0: อมาเติมดีคะให้มีความหมายตัวอะไรคะงองูเสียงดังฟังชัดเลยนะคะทออุงอถุงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะถุ
1: ง
0: ถุงทออุงอถุ
1: ง
0: เก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระนี้เป็นสระเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าสระอูเติมนันชนะต้นตัวไหนมาประสมกับสระอูบ้างได้บ้างคะ
3: ตอเต่า
0: ตัวอะไรดีคะ เอาตัวปอปลาปออูปออูปูเดี๋ยวคุณแม่ขอเค้นไมค์ก่อนนะคะปออูปูปออูปูนำตัวสะกดตัวไหนมาเติมด้านหลังให้มีความหมายดีคะเด็กๆจับหูก่อนอย่าลืมกติกาของเรานะคะ1 2ยังไม่ถึง3เลย1 2 3กลุ่มที่1ค่ะปออูอะไรดีคะปออู
5: นอหนู
0: ปออูนอปูนได้ออกเสียงค่ะปูน
1: ป
0: ู
1: น
0: ปออูนอปูน
1: ปออ
0: ู
1: นอป
0: ูนเก่งมากๆค่ะสระต่อไปค่ะเด็กๆสระอะไรเอ่ยสระเอสระเอเราจะเติมพยัญชนะตัวไหนดีพยัญชนะต้นเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ในห้องด้วยนะคะ1 2 2.5 นี่โดนหลอก3กลุ่มที่2ค่ะนำพยัญชนะต้นตัวไหนดีคะ
5: ไก่ครับ
0: กอไก่เกเกได้ออกเสียงค่ะเก
1: เก
0: เก
1: เก
0: นี้อาจจะหมายถึงฟันเกที่แบบว่าฟันล้มฟันไม่สวยก็ได้นะคะเก
1: เ
0: ราจะนำพยัญชนะตัวสะกดตัวไหนมาเติมด้านหลังพยางค์ที่ออกเสียงว่าเกให้มีความหมายคะตัวอะไรดีคะกลุ่มที่3ตัวอะไรคะ
1: ม
0: อม้านำมอม้าเข้ามาเติมจะได้เป็นคำว่า
1: เกม
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเกม
1: เกม
0: เกมไหนใครชอบเล่นเกมบ้างเด็กๆปลายทางคนไหนชอบเล่นเกมบ้างเวลาเล่นเกมต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติมีระยะเวลาในการเล่นนะคะอย่าเล่นมากเกินไปฝากด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปค่ะไหนกลุ่มไหนยังมีเสียงอยู่คะเดี๋ยวกลุ่มแบบจะหักคะแนนสระต่อไปเป็นสระเสียงยาวค่ะเด็กๆสระอะไรคะสระแอนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาประสมดีคะเอามือจับหูเหมือนเดิมค่ะสระแอคิดคำไว้เลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทาง1 2สามกลุ่มที่สี่ค่ะ
5: นอหนู
0: ตัวอะไรคะ
1: ไม
0: ้เอกไม้เอกใช่พยัญชนะต้นไม้เอ่ย
5: วอแหวน
0: ไม่ใช่
5: วอแหวน
0: ตัวอะไรคะ
5: วอแหวน
0: วอแหวนรัวแหวนเติมเป็นตัวสะกด
1: แมว
0: แมวแมวได้เราเสียงค่ะแมว
1: แมว
0: แมว
1: ม
0: อแอวอแมว
1: มอแอว
0: เมื่อสักครู่คุณแม่บอกผิดใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าขอพยัญชนะต้นแต่ว่าพยัญชนะต้นเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นตัวสะกดวอแหวนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะสระถัดไปค่ะเด็กๆสระนี้เรียกว่าสระสระโอสระโอนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมกับสระโอได้บ้างคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เอามือจับหูก่อนค่ะกติกาของเรา1 2ตอนนี้ใครยังไม่เอามือจับหูเอ่ยใครเอ่ย1นี่มีมือกระตุกด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5บ้างค่ะกลุ่มที่5นำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมกับสระโอได้บ้างคะ
1: กลุ่มที
0: ่บอใบไม้บอใบไม้ผสมด้วยสระโอออกเสียงว่า
1: โบ
0: สะกดค่ะบอโอโบ
1: บอโอโบ
0: โบนี้หมายถึงสิ่งที่ติดอยู่ด้านหลังตรงผมของเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมคะนี่น่ารักเชียวโบนำพยัญชนะสะกดตัวไหนนำตัวสะกดตัวไหนมาอยู่ด้านหลังคำว่าโบดีเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะช่วยกันคิดคำด้วยนะคะมีตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีที่เราเลยเคยเรียนใช่ไหมคะภาษาพาทีในระดับชั้นป.1มีตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นชื่อสัตว์ยังไม่พูดค่ะยังไม่พูดเอามือจับหูค่ะ1 2ใครยังไม่เอามือจับหูนะตาพิเศษเห็นนะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะช่วยกันตอบได้เลยค่ะนำตัวไหนเข้ามาเป็นตัวสะกดคะ
4: นอหนู
0: ตัวอะไรนะคะ
4: นอหน
0: ูบอโอนอโบนยังไม่มีความหมายค่ะ
4: กอไก
0: ่กอไก่จะได้เป็นคำว่า
4: โบก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะโบก
4: โบก
0: บอโอกอโบกเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถยกตัวอย่างคำให้กับคุณครูนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วก็คือในเรื่องของพยัญชนะและสระมาผสมเป็นคำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆก็คือตัว
6: สระออ
0: ยังไม่หมดเลยเด็กๆช่วยคุณแม่คิดหน่อยค่ะสระออมีคำว่าอะไรบ้างมันคือสระอะไรสระอนำพยัญชนะตัวไหนมาประสมกับสระอได้บ้าง1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
7: ออ
0: ่
7: างเหมือนเด
0: ิ
7: ม
0: ตัวออ่างอผสมกับสระอใช่ไหมคะออ่างผสมกับสระอออกเสียงว่าออนำตัวสะกดเข้าไป
7: น
0: ี่อย่าเพิ่งพูดค่ะเอามือจับหูมันเดิมนี่เดี๋ยวเพื่อนลอกคำตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบก่อน1 2 3กลุ่มที่3มั้งค่ะตัวอะไรมาผสมดีตัวอะไรมาเป็นตัวสะกดดีคะ

0: อยักษ์เป็นคำว่า
1: ออ
0: ยออกเสียงว่า
1: ออย
0: อาจจะเป็นชื่อของเด็กๆก็ได้นะคะออยเดี๋ยวเสียงค่ะออย
1: ออย
0: ออย
1: ออย
0: ออย

0: มเรียกสระสระเอียนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมได้บ้างกลุ่มที่4ค่ะกอไก่กอไก่กอเอียเกียได้ดอกเสียงค่ะเกียเกียเอาตัวไหนมาเป็นตัวสะกดเดียนะลอเรือยังไม่มีความหมายไหนไหนเด็กๆจะยกตัวอย่างตัวอะไรคะอ่างก็ยังไม่มีความหมายงองูเด็กๆบอกว่างองูค่ะเกียงเด็กๆออกเสียงค่ะเกียง
1: เก
0: ีย
1: ง
0: ถ้าเราเติมพยางค์หน้าเข้าไปตะรวมกันเป็น
1: เกียง
0: เก่งมากๆค่ะตะเกียงต่อไปค่ะสระนี่ค่ะเออืออเออืออรวมเรียกสระสระเอือนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมดีคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: รอเรือ
0: เอาเสียงทูอีก1ครั้งค่ะ
1: รอเรือ
0: เข้ามาเป็นพยัญชนะต้นจะได้เป็นคำว่า
1: เรือ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
1: เรือ
0: นำตัวสะกดเข้ามาเอามือจับหูค่ะ1 2หุยเงียบดีจังเลย1 2 3กลุ่มที่2ค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะจับแล้วก็ช่วยกันตอบได้ค่ะ
3: หนูครับ
0: นอหนูเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆออกเสียงค่ะเรือนบ้านเรือนเก่งมากๆแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะทราบความหมายของคำที่ยกตัวอย่างเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรือนเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างถือว่าเด็กๆเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะที่สามารถนำพยัญชนะและสระมาผสมกันให้เป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสระที่เรายกมาผสมกับตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
2: ม
0: ีตัวสะกดเข้ามาอ้าวแล้วคุณแม่ถามว่าแล้วสระเอือเนี่ยที่ไม่มีตัวสะกดกับสระเอือที่มีตัวสะกดมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: เปลี่ยนแปลง
0: ยังไงล่ะคะสระเอือยังอยู่เหมือนเดิมไหมมีตัวสะกดเข้ามาแต่สระเหมือนเดิมไหมสระเอือยังมีสระเอเหมือนเดิมไหมคะมีเหมือนเดิมไหมมีเหมือนเดิมมีสระเอือเหมือนมีสระอือเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมคะ
2: ม
0: ีอ่างเหมือนเดิมไหมเออืออก็ยังอยู่ครบแสดงว่าสระเนี่ยสระที่คุณแม่ยกตัวอย่างมาเมื่อมีตัวสะกดมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: ม
0: ีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิคะเด็กๆเพราะว่านี่สระเอก็ยังอยู่ใช่ไหมคะสระอือด้านบนก็ยังอยู่ตัวอด้านหลังก็ยังอยู่เพิ่มเข้ามาแค่ตัวสะกดใช่ไหมคะแค่สะกดไม่เหมือนกันแสดงว่าสระที่แม้มีตัวสะกดแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าสระคงรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปของสระเดิมเนี่ยให้เห็นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหายไปเลยนะคะเด็กๆได้แก่สระอาเด็กๆออกเสียงค่ะอา
1: อา
0: อี
1: อ
0: ี
1: อ
0: ี
1: อ
0: ึ
1: อ
0: ู
1: อ
0: ู
1: อ
0: ู
1: เอ
0: แ
1: อ
0: โ
1: อ
0: โออสระอที่ไม่ใช่รอเรือเป็นตัวสะกดเอีย
1: เอ
0: ือ

0: ่อไปถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วถึงตาหนูลองดูบ้างกิจกรรมนี้ครูแหม่มขอเบิกอุปกรณ์พิเศษนี่ชื่อว่ากล่องปริศนานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจับสิ่งที่อยู่ด้านในนี้นะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยก็คงจะได้ทำกิจกรรมเดียวกับครูแหม่มนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนอยากจับ3ครั้งบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่ม1กลุ่ม2นะคะได้จับแล้วก็กลุ่มอื่นได้จับด้วยนะคะกลุ่มนี้พร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางลุ้นกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะใครจะเป็นคนจับดีคะน้องเป็นคนจับจับได้เลยค่ะสระที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้คือสระกลุ่มนี้ได้สระเอือค่ะสระแรงนะคะต่อไปสระที่2ค่ะน้องจับค่ะคือสระบอกเพื่อนๆค่ะสระอะไรคะนะคะสระอีอีก1แผ่นค่ะอีก1สระน้องจับค่ะสระอาได้ออกเสียงค่ะอาเก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มนี้ขออาสา3สระนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนคำนะคะแต่ขอให้ทุกกลุ่มนะคะมองมาครูแหม่มเดินไปที่กลุ่มไหนเด็กๆจะต้องมองมาที่กลุ่มนั้นแล้วช่วยกันดูว่าเพื่อนได้สระอะไรนะคะน้องค่ะสระอะไรคะเด็กๆเอาเสียงค่ะอีก1สระค่ะสระที่กลุ่มนี้ได้อีก1สระก็คือสระอีเดี๋ยวเสียงค่ะอีเก่งมากมากค่ะอีก1แผ่นค่ะนี่กลุ่มนี้พิเศษน้องจับค่ะสระที่เด็กๆได้มันมีลากเส้นยาวขึ้นมาอีกแสดงว่าออกเสียงยาวสระนี้คือสระอูเดี๋ยวออกเสียงค่ะอูเก่งมากมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้2สระค่ะน้องจับค่ะสระที่กลุ่มนี้ได้คือสระสระเอียค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะอีก1สระค่ะ1 2 3คนนี้บ้างค่ะสระที่น้องได้คือสระออเก่งมากๆค่ะกลุ่มนี้ได้2สระไม่ต้องน้อยใจนะคะต่อไปค่ะไปกลุ่มที่4บ้างนะคะมีกลุ่มไหนยังคุยกันอยู่แล้วไม่มองที่ครูแหม่มบ้างวันนี้อุตส่าห์แต่งหน้าทำผมมาสวยเลยนะคะไม่มองคนสวยได้ยังไงเด็กๆมาค่ะกลุ่มที่4สระที่อคือสระโอ้เด็กๆช่วยกันออกเสียงค่ะโอ้เก่งมากๆค่ะอีก1สระค่ะสระกลุ่มนี้1 2 3
1: เอ
0: สระอะไรคะ
1: สระเอ
0: เดี๋ยวคุณแหม่มขอชูโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ
1: เอ
0: เก่งมากๆค่ะไหนกลุ่มนี้ได้กี่แผ่นคะได้1แผ่นต่อไปกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วจะเหลือสระอะไรบ้างนะสระที่หนูได้คือ
2: สระอ
0: ูสระอูเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอู
1: อ
0: ู
1: อ
0: ูเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้ได้กี่สระคะไม่มีนะคะสระสุดท้ายสระอะไรคะเด็กๆสระอะไรเอ่ยเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: เอ
0: เอาละค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราได้จับบัตรสระไปแล้วต่อไปให้เด็กๆหยิบกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เขียนสระเขียนกลุ่มนะคะว่าเด็กๆอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะเขียนว่าสระที่เด็กๆได้คือสระอะไรและเขียน ยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระที่ตัวเองได้นะคะพร้อมกับเขียนตัวสะกดด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนลงมือทำปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งเด็กๆหันหน้ามามองคำอธิบายอีก1ครั้งค่ะถ้าเด็กๆไม่ฟังครูแหม่มอธิบายเด็กๆจะไม่เข้าใจเมื่อเราได้ใบนี้แล้วนะคะสิ่งแรกที่จะต้องเขียนคือกลุ่มสิ่งที่2คือเขียนสระกลุ่มที่ตัวเองได้นะคะและยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระที่กลุ่มตัวเองได้และเป็นคำที่ต้องมีตัวสะกดด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลา5นาทีนะคะให้เด็กๆลงมือปฏิบัติกลุ่มไหนที่ได้3สระนะคะต้องช่วยกันนะคะเช่นได้3สระใช่ไหมคะเวลาเขียนเขียนตัวเลขไทยค่ะเมื่อวานครูแหม่มสอนไปแล้วนะคะตัวเลขไทยค่ะตรงกลุ่มเห็นไหมคะ
2: ตรงกล
0: ุ
2: ่ม
0: แล้วก็เขียนสระเช่นน้องเขียน2สระส่วนคนนี้ให้เพื่อนช่วยกันคิด1สระเข้าใจไหมคะลงมือเขียนได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จับเวลาแล้วใครจะเป็นคนเขียนนะมอบหมายให้คนเขียน1คนส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะช่วยกันคิดคำศัพท์ค่ะ2คนนี้มาค่ะช่วยเพื่อนคิดได้สระอะไรบ้างคะเอามาวางไว้ตรงกลางค่ะให้เพื่อนดูด้วยนะคะนี่เดาได้กลุ่มเดาได้สระอน้องเขียนสระอด้านบนค่ะมีตัวสะกดด้วยค่ะนี่ยังไม่มีตัวสะกดเลยเก่งมากค่ะเด็กๆเติมตัวสะกดสามารถเติมวรรณยุกต์ให้มีความได้นะคะเก่งมากค่ะเขียนสระก่อนค่ะอันนี้คือสระอะไรคะสระอูเวลาเราเขียนสระอูสระอูต้องอยู่ด้านล่างสิคะลูกเขียนสระอูด้านล่างคำว่าวิ่งได้ไหมวิ่งอย่าลืมอีกหนึ่งสระนะคะสระอือกลุ่มนี้มาช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดอ่ะมีกลุ่มนี้ได้สระอูกับสระอะไรคะสระเอสระเออ่ะสระอูมีหนูเขียนคำว่าปออูกอปูมีคำว่าอะไรอีกคะกระปุกใช่ไหมคำนี้สระอูอ่ะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะคำที่ผสมด้วยสระอูได้ค่ะคนอื่นช่วยกันคิดด้วยนะคะเวลาเขียนเราเมื่อวานครูแหม่มสอนไปแล้วอย่าลืมเขียนเลขไทยนะคะต่อไปค่ะอ่ะสระเอขอ1คำสระเอเกมเก่งมากเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนด้วยนะคะคำว่าเกมมีคำว่าอะไรอีกคะนอกจากคำว่าเกมสระเอกลุ่มมีกอไก่ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่คำนี้มีคำว่าเกมใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรอีกคะสระเอสระเอมีตัวสะกดต่อเอมาเกมนำพยัญชนะต้นเข้ามาแล้วก็นำตัวสะกดเข้ามามีคำว่าอะไรบ้างเกมมีคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆลองฝึกสะกดนะคะ
3: มีเก
0: ไปแล้ว
3: เลข
0: เก่งมากค่ะเลขรอเอขอเลขค่ะเก่งมากๆค่ะสระอาสระอีสระอีเพื่อนเขียนแล้วไม่เป็นไรนี่เขียนสระเอือมีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันคิดได้ในกลุ่มค่ะเลือกน้องเขียนลงไปเลือกสะกดยังไงลองช่วยกันสะกดสิคะรอเอือกอเลือกเก่งมากค่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่ให้เวลาอีก1นาทีรอลิงค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่1สระที่ได้คือสระเอือสระอีและสระอานะคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำนะคะสระอีที่เพื่อนได้มีใครยังไม่วางดินสอไหมคะ เด็กๆออกเสียงค่ะมีนนี่ที่เพื่อนเขียนเลยค่ะมีด
1: ม
0: ีนยังไม่มีความหมายนะคะต่อไปสระอาเพื่อนเขียนคำว่าการ
1: บ
0: ้
1: าน
0: นาน
1: น่าน
0: ทุ่งนา
1: ท
0: ุ่งนาคำว่านานี้มีตัวสะกดหรือยังคะยังไม่มีนะคะต่อไปอีกหนึ่งสระที่เพื่อนเขียนสระอือยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่เมื่อกี้สระอือที่หนูยกตัวอย่างคือคำว่า
2: เลือก
0: เลือกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองสระที่หนูได้คือสระอะไรคะส่งมาให้คุณแม่หน่อยค่ะสระที่สองสระที่ได้คือส่งมาให้หมดเลยค่ะกลุ่มอื่นๆเตรียมไว้ด้วยนะคะกลุ่มที่สองที่ได้คือสระอึสระอิและสระอูคำศัพท์ที่เด็กๆกลุ่มที่สองได้ก็คือสระอิคิดคิดเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณแบบด้วยค่ะคิด
1: ก
0: ิน หิ
1: ว
0: ชิน มิด
1: ช
0: ิดโอ้โหกลุ่มนี้เก่งมากๆคิดคำศัพท์ได้เยอะมากๆเลยค่ะต่อไปสระอูค่ะสระอูกลุ่มนี้ยังเขียนสระอูผิดนะคะเวลาที่เราเขียนสระอูสระอูต้องอยู่ด้านล่างของพยัญชนะต้นนะคะที่คำที่เด็กๆเลือกคือปูนถู
1: ก
0: ต่อไปค่ะสระอึคือคำว่าอึงนะคะและถึ
1: ง
0: เด็กๆเสียงค่ะ
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่สามขอหน่อยค่ะได้สระอะไรบ้างคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้สระอและสระเอียสระอและสระเอียเด็กๆดูคำศัพท์นะคะสระอและสระเอียได้คำว่าคอยังไม่มีตัวสะกดนะคะและยอดตัวนี้ตัวสะกดเขียนผิดนะคะต้องเป็นตัวดอเด็กค่ะสระเอียได้คำว่าเนียยังไม่มีความหมายนะคะแล้วก็ยังไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4สระที่ได้คือสระอะไรคะสระ
2: แ
0: อกับโอเดี๋ยวคุณแม่มขอเก็บกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่4สระที่ได้คือสระแอและโอเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ2ครั้งเสียงใครยังคุยอยู่ช่วยคุณแม่มหาหน่อยค่ะกลุ่มที่4สระแอกลุ่มนี้ได้คำว่าแกงเด็กๆเอาเสียงค่ะแกง
1: แกง
0: แบ
1: บ
0: แปด
1: แปด
0: แปนสระโอได้แก่คำว่าโปง
1: โ
0: กดคำว่าโกดนี้ยังเขียนผิดนะคะเด็กๆ
1: นอง
0: โยมนองยังไม่มีความหมายนะคะและกลุ่มที่5ก็คือสระอุและสระเอนะคะสระอุได้แก่คำว่าปุก
1: ม
0: ุ
1: ก
0: กลุ่
1: ม
0: ลุกและสระเอกลุ่มนี้ได้คำว่าเกด
1: เ
0: กมเลขประมือให้เด็กๆปลายทางและต้นทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมการทำแบบฝึกหัดของเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นของเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้ก็คือใบงานที่3เรื่องสระคงรูปนะคะโดยครูแมมเนี่ยจะมีสระคงรูปมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำที่เป็นประสมด้วยสระที่ครูแมมยกตัวอย่างโดยกติกาของเราคือเด็กๆจะต้องเขียนคำที่มีตัวสะกดนะคะเพื่อเห็นว่าสระคงรูปเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดแล้วสระเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนไม่หายไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีทั้งหมด12สระถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะคิดคำได้เลยค่ะเด็กๆสระอาเหมือนกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเขียนคำบนนี้ค่ะเด็กๆเขียนคำที่เส้น5บรรทัด5เส้นของเรานะคะ ยกตัวอย่างคำได้เลยค่ะครูให้ทำหน้า5ค่ะ

0: ขียนลงในบรรทัด5เส้นค่ะบางคนสระอาผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีดินสอแท่งใหม่ไหมคะเอาขอดินสอที่แหลมๆค่ะเวลาเขียนจะได้เห็นชัดเจนสระอีเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บนึงค่ะสระอีนี่ไงคะสระอีหนูจะเอาพยัญชนะต้นตัวไหนดีอ๋อสระอีโหสระอีอะไรวรรณยุกต์ได้เลยค่ะเอาสองพยางค์ก็ได้ค่ะเด็กๆลองดูนี่ท้าทายตัวเองสองพยางค์เลยยังไม่มีตัวสะกดเลยค่ะตออาอะไรคะตัวสะกดด้านหลังอย่าลืมใส่ค่ะเอาละค่ะเสร็จหรือยังคะเอาละค่ะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังทำไม่สำเร็จนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเราสามารถนำไปทำในชั่วโมงที่ว่างได้เลยนะคะกติกาของเราคือตอนนี้เด็กๆทุกคนวางดินสอค่ะวางดินสอแล้วมองที่ครูแหม่มค่ะวางดินสอเด็กๆช่วยครูแหม่มมองสิคะว่าในห้องใครยังไม่วางดินสอเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างมาบ้างนะคะว่าจะได้คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะสระอาข้ามเด็กๆเสียงตามค่ะข้ามผิ
1: ด
0: ปี
1: ก
0: เห็นไหมคะสระก็จะตรงกับสระที่ครูแหม่มเนี่ยเขียนมาให้ด้านบนเลยนะคะต่อไปค่ะสระอึถึ
1: ง
0: สระอุขุด
1: ข
0: ุดมีคนยังไม่วางดินสอเลยค่ะต่อไปค่ะสระอูผูกสระเอเม่
1: น
0: สระแอแอบสระโอ
1: โล
0: ่
1: ง
0: สระอคอยเด็กๆอย่าลืมนะคะสระอจะคงรูปก็ต่อเมื่อไม่ใช่รอยเรือเป็นตัวสะกดสระเอียเรียกสระเอือ
1: เพ
0: ื
1: ่อน
0: เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสระคงรูปสระคงรูปคือสระอะไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างนี่ฟังคำตอบเพื่อนนะคะทุกคนมองมาที่เด็กชายอะไรคะ
2: สระที่ใส่ตัวสะกดเข้ามาแต่ว่าสระยังเหมือนเดิมค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะสระคงรูปคือสระที่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปและไม่หายไปนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูแหม่มมีวิธีการจำสระคงรูปมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยก็คือ
1: ลุงเรือง
0: คิดถึง
1: เรนู
0: ที่ชอบ
1: เรียกแก
0: ว่าโยงก็จะมีทั้งหมด12สระนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปนะคะก็คือสระเปลี่ยนรูปสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่2เรื่องสระเปลี่ยนรูปและใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสระคงรูปในวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆให้กลับไปทบทวนนะคะในการออกเสียงสระนะคะรวมถึงลองฝึกประสมคำนะคะเราจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะลาเด็กๆที่น่ารักไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไมโทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไมโทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไมโทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไมโทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม่โทรรถไฟ
2: พี่ไม่โทรใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม่โทรพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไม่โทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไม่โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม่โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไม่โทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนและรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องแรกนะครับของเรื่องใหม่นั่นเองครับแล้วไปดูกันว่าเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยมีภาพนะครับมาให้นักเรียนได้สังเกตนะครับโดยเป็นภาพเกี่ยวกับพืชดอกนั่นเองเอาถามหน่อยว่าเด็กๆรู้จักพืชดอกไหมครับเด็กๆในห้องต้นทางและปลายทางรู้จักพืชดอกไหมครับนักเรียนทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับเอาล่ะเราไปดูเลยนะครับว่าพืชดอกนะครับเป็นพืชแรกเนี่ยคืออะไรนะครับภาพแรกเป็นภาพของต้นอะไรครับเด็กๆ
2: ต้นพ
1: ี
2: ต้นพ
1: ีตอบดีๆตอบต้นอะไรครับ
2: ต้นมะม่วง
1: ตอบพร้อมๆกันว่า
2: ต
1: ้
2: นมะม
1: ่
2: วง
1: ต้นมะม่วงถูกต้องอ้าวรู้ได้ดูได้อย่างไรว่าเป็นต้นมะม่วงลูก
2: เพราะว่าใบมันก
1: ็ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะ
3: มันเป็นมะม่วงเ
1: พราะว่าถูกต้องนะครับนั่นก็คือต้นมะม่วงนะครับไปดูภาพต่อไปให้ดูทีละภาพรู้ไหมดูแค่นี้เนี่ยรู้ไหมตำลึงใช่ไหมนะไปภาพอีกนี่มีส่วนนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นอะไรอะไรนะได้ยินเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งตอบว่าแตงกวาฝั่งหนึ่งตอบว่าอะไรนะ
2: ทานตะว
1: ัน ทานตะวันไปดูภาพสุดท้ายไปดูภาพสุดท้ายเฉลยก็คือต้นอะไรครับต้นแตงกวาเด็กๆดูนะต้นแตงกวาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบลักษณะต้นไม้ที่สูงๆยืนต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเด็กๆดูภาพแรกรู้ยังดูแค่นี้รู้ได้อย่างไรว่าเป็นข้าวโพดเห็นแบบนี้ก็รู้เลยใช่ไหมนี่ล่ะชัดเจนชัดเจนนะครับเป็นต้นข้าวโพดนั่นเองถูกต้องนะครับเงียบหน่อยเงียบหน่อยไปดูนะครับต้นต่อไปเด็ก

0: เห็นแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นต้นถูกต้องครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับไหนบ้านใครมีต้นมะพร้าวบ้างแล้วถามหน่อยว่าเคยกินมะพร้าวไหมเด็กๆหลายคนก็น่าจะชื่นชอบมะพร้าวกันนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามมาถามว่าพืชในภาพเนี่ยมีส่วนต่างๆนะครับส่วนใดเหมือนกันโอ้โหกลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยจำได้ไหมว่าส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะครับจำได้ไหมลูกส่วนต่างๆของพืชจำได้ไหมครับจำได้แล้วส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใดเหมือนกันบ้างลูกทั้ง4ภาพ
1: ลำต้น
0: มีส่วนของลำต้นมีส่วนอื่นอีกไหม
2: ใบ
0: มีอะไรครับ
1: ผลครับ
0: ผลอ่ะผลเหมือนกันมีส่วนไหนอีก
1: ใบครับ
0: มีใบเอาหมดหรือยังครับหมดหรือยังส่วนของอะไรครับ
1: ดอกครับ
0: ส่วนของดอกขอบคุณมากครับเอามือลงนะครับมือลงก่อนลูกเอามือลงก่อนเดี๋ยวให้ตอบคำถามข้อถัดไปนะเรามาดูกันนะครับว่าทั้ง4ภาพเนี่ยมีส่วนใดที่เหมือนกันนะครับที่เพื่อนตอบมาถูกต้องนะครับทุกคำตอบเลยดอกใบลำต้นนอกจากนั้นก็จะมีผลด้วยใช่ไหมถูกต้องครับคำถามข้อถัดไปนะครับพืชที่นักเรียนสังเกตทุกกลุ่มคุยกันเบาๆกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มอื่นด้วยนะครับฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะพืชที่นักเรียนสังเกตเป็นพืชดอกหรือไม่เพราะเหตุใดกลุ่มไหนอยากตอบครับเห็นกลุ่ม3ยกมือก่อนเป็นพืชดอกไหมครับ
3: เป็นครับ
0: เป็นพืชดอกแล้วเพราะเหตุใดลูกถึงเป็นพืชดอก
3: เพราะว่ามีดอกออกครับ
0: เพราะว่ามีส่วนของ
3: ดอกอ่ะ
0: มีส่วนของดอกอยู่นั่นเองขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางนะครับก็มีความคิดเห็นแตกต่างกับเพื่อนไหมครับหรือมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนเลยก็น่าจะมีคำตอบที่คล้ายๆกันนะครับเราไปดูกันว่าพืชที่เราสังเกตเป็นพืชดอกหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับก็ต้องเป็นพืชดอกแน่นอนนะครับเนื่องจากเห็นส่วนของดอกของพืชแต่ละชนิดนั่นเองดอกของมะม่วงเด็กๆคิดว่าเป็นส่วนไหนดูซิภาพแรกที่เราได้ดูส่วนที่เป็นสีอะไรครับสีเหลืองๆโอ้โหเก่งมากเลยถูกต้องครับส่วนไหนเป็นส่วนของดอกของต้นแตงกวาก็นี่แหละนะครับใหญ่ๆนี่เลยนะครับถูกต้องแล้วมะพร้าวล่ะตรงไหนที่เป็นดอกของมะพร้าวตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือดอกมะพร้าวใครไม่เคยเห็นดอกมะพร้าวนะครับตอนนี้เนี่ยให้สังเกตนะว่าดอกมะพร้าวเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เองนะแล้วดอกข้าวโพดเด็กๆรู้ไหมว่าอยู่ส่วนไหนส่วนไหนส่วนข้างบนถูกต้องนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าพืชดอกเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือเราสามารถสังเกตส่วนของดอกได้ชัดเจนนั่นเองนะครับคำถามข้อถัดไปพืชในภาพมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรโอ้โหกลุ่มสี่อีกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไหมลูก
1: มีครับ
0: มีการเปลี่ยนแปลงรับเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
1: จากเมล็ดโตมาเป็นต้นอ่อน
0: จากเมล็ดเป็นต้นอ่อนยังไงต่อครับ
1: แล้วตัวมันต้นยังไม่เต็มวัยครับ
0: ต้นโตไม่เต็มวัยแล้วไงต่อครับ
1: แล้วตัวมาก็เป็นโตเต็มต้นเต็มวัยครับ
0: ต้นโตเต็มวัยเป็นยังไงอีกลูกสุดยังน่าจะสุดแค่นี้มีใครตอบคำตอบอื่นไหมครับเพื่อนบอกว่าตอนนี้หยุดอยู่ที่ต้นโตเต็มวัยแล้วขั้นถัดไปล่ะมีอีกไหมเด็กๆคิดว่าน่าจะสิ้นสุดแค่นี้ใช่ไหมมีอ่ะใช้ไมค์เลยลูกถ้ามีถ้าคิดว่ามีใช้ไมค์ตอบให้ครูหน่อยมีอย่างไรเป็นอะไรต่อลูก
4: บางครั้งต้นก็จะเหี่ยวคร
0: ับ อ๋อต้นก็จะเหี่ยวแล้วก็เป็นไง
4: ตาย
0: แล้วก็ตายลงไปเลยขอบคุณมากครับเราไปดูกันนะครับว่า พืชในภาพเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหรือไม่อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กๆโดยเริ่มจากการที่เป็นต้นเล็กๆจำได้ไหมว่าเราเคยนะครับดูแลพืชอะไรนะเด็กๆกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมาคุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้ดูแลต้นอะไรไปครับต้นพริกนั่นเองนะครับต้นพริกก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นต้นเล็กๆหลังจากนั้นก็จะเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับจนออกดอกนั่นเองคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเด็กๆสังเกตภาพนะอย่างยกตัวอย่างมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยถ้าหล่นออกจากต้นก็จะเป็นผลมะพร้าวนะครับที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ยังไม่มีส่วนสีเขียวๆออกมานะต้องรอระยะเวลาถึงจะมีส่วนของต้นอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นต้นนะครับต้นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับ ถัดไปอีกก็จะออกดอกแล้วก็จะติดผลนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้ก็ที่เพื่อนๆตอบมาก็ถูกต้องบางส่วนนะครับแต่ครูก็จะเติมเต็มให้ว่าเขาก็จะหลังจากต้นโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะมีดอกแล้วก็มีผลต่อนั่นเองนะครับคำถามข้อถัดไปนะครับพืชทั้ง4ชนิดมีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตเหมือนกันหรือไม่อย่างไรโอ้กลุ่ม3อ่ะตอบให้ครูหน่อยครับชัยพฤกษ์เหมือนกันไหมลูก
3: เหมือนครับ
0: เหมือนกันแล้วเหมือนกันยังไงครับ
3: ตอนแรกเป็นต้น
0: ก็จากแรกเลยจะเป็นต้นยังไงครับ
3: ต้นอ่อนนะ
0: ต้นอ่อนหรือต้นเล็กๆถัดไปเป็นอะไรครับ
3: ลำต้นที่ต้นใหญ่ขึ้นครับ
0: ต้นอะไรนะ
3: เป็นลำต้นนะ
0: มีลำต้นเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงต่อลูก
3: มีดอกครับ
0: มีดอกแล้วก็มี
3: ผลครับ
0: มีผลขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกับเพื่อนข้อนี้อย่างไรบ้างครับหลายๆคนนะครับก็มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนเลยนะครับเอาล่ะเราไปดูเฉลยกันนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าพืชทั้ง4ชนิดเนี่ยต่างก็เป็นพืชดอกเหมือนกันก็คือจะเริ่มจากการที่เป็นต้นเล็กๆเจริญเติบโตเป็นต้นนะครับใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกนั่นเองครูขอใช้ภาพเดิมนะก็คล้ายๆกันนั่นเองครับกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตแน่นอนครับวันนี้เราจะได้ไปดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันนั่นเองครับเด็กๆเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะครับซึ่งใบกิจกรรมวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่88นั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับวิธีทำวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับ1ข้อท้วนนะครับเด็กๆอ้าวไหนช่วยกันอ่านนะครับวิธีทำข้อที่1ให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางให้ฟังหน่อยลูกถ้าพร้อมกันแล้วอ่ะ3 2 1การเปลี่ยนแปลง
2: ขณะเจริญเติบโตของทานตะวันและ
0: อ่านไม่พร้อมเท่าไหร่อ้ําไม่เป็นไรคุณครูทวนนะครับวิธีทําให้อีก1ครั้งนะครับวิธีทําวันนี้ก็คือให้พวกเราดูวิดิทัศน์นะครับเมื่อดูเสร็จแล้วก็ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของต้นทานตะวันนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะบันทึกผลลงในใบงานของเราครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับเมื่อวิธีทำเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจะได้ดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อนี้เนี่ยน่าจะตอบกันได้ทุกคนตอบพร้อมๆกันว่าการเจริญเติบโตของ
2: ทานตะว
0: ันคุณครูสงสัยว่าเด็กๆเคยเห็นต้นทานตะวันไหมครับ
2: เคย
0: ไหมครับไหนขอดูมือหน่อยใครเคยสังเกตบ้างหรือใครไม่เคยเห็นต้นทานตะวันจริงๆเลยลูกโอ้ยก็มีเยอะอยู่นะครับเอาละทานตะวันนะครับที่คุณครูรู้จักนะครับก็เ ในชีวิตประจำวันเด็กๆ เคยกินเมล็ดทานตะวันไหมลูกเคยกินเมล็ดทานตะวันไหมที่เขาขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนั่นเองนั่นแหละนะครับนั่นคือส่วนของเมล็ดแต่เมล็ดนี้เอาไปเพาะไม่ได้นะเขาผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนำไปเพาะนะเด็กๆไปซื้อจากร้านเกษตรดีกว่านะครับถ้าอยากเพาะอยากปลูกจริงๆเนาะอ่ะไปดูกันต่อครับก็การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของต้นทานตะวันนั่นแหละนะครับเด็กๆแล้วนักเรียนต้องทำสิ่งใดในขณะดูวิดิทัศน์ครับทำอย่างไรอ้าวจักรพรรดิเช็คครูหน่อยให้ทำอะไรครับ
1: ผลครับ
0: ก่อนการบันทึกผลเราทำอะไรก่อนลูก
1: ดูวิดิทัศน์ครับ
0: ดูวิดิทัศน์ดูเสร็จทำอะไรครับ
1: บันทึกผลครับ
0: ดูเสร็จแล้วบันทึกผลจริงๆเราต้องสังเกตก่อนนะลูกดูเสร็จปุ๊บสังเกตเสร็จเราก็จะค่อยบันทึกผลนั่นเองครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของต้นทานตะวันหลังจากนั้นเราค่อยบันทึกผลกันนะครับเด็กๆวันนี้เราจะใช้ใบงานในหน้าที่90ถึง91นะครับเรามาดูกันว่าใบงานของเราเนี่ยเราจะต้องบันทึกผลกันอย่างไรครับดูไปพร้อมๆกันนะทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกกลุ่มหันหน้ามาครับเดี๋ยวไม่เข้าใจวิธีการบันทึกผลนะเอาล่ะในหน้า90นี้เราจะต้องทำอย่างไรลูกเรามาดูกันการสังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของทานตะวันเขาบอกว่าให้วาดรูปหรือเขียนบอกสิ่งที่สังเกตได้นะครับนักเรียนอาจจะวาดก็ได้นะใครถนัดวาดให้วาดใครถนัดเขียนให้เขียนใครสามารถทั้งวาดทั้งเขียนสามารถทั้งวาดและเขียนได้เลยนะครับถ้าวาดและเขียนนะครับคุณครูจะยิ่งมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับเรามาดูตารางของเราสัปดาห์คอลัมน์ฝั่งนู้นลูกคอลัมน์ฝั่งนู้นคือสัปดาห์สัปดาห์เนี่ยก็จะบอกว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเองแต่เขาบอกว่าสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์เริ่มต้นก็คือสัปดาห์ที่เริ่มเจริญเติบโตหรือศูนย์นั่นเองถูกต้องครับแล้วก็ช่องนี้ครับคอลัมน์ฝั่งนี้นะการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันเขาก็จะมีช่องว่างให้เราแบบนี้ให้เราวาดรูปถ้าใครไม่ถนัดวาดรูปก็ให้เขียนมาว่าเออเราสังเกตอะไรได้จากการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันนั่นเองแล้วก็จะไปดูสัปดาห์ที่4เราไปดูกันว่าสัปดาห์ที่4ของต้นทานตะวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์ที่8และหน้า91นะครับไปดูที่สัปดาห์ที่12แล้วก็สัปดาห์ที่16นั่นเองครับมีประมาณนี้ครับเด็กๆเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนข้อแรกนะครับให้นักเรียนดูวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงในขนาดเติบโตด้วยนะครับในข้อที่2ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันคิดแล้วก็พูดคุยถึงสิ่งที่สังเกตได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยจะบันทึกผลลงในใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่90ถึง91นะครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในข้อที่1เนี่ยเมื่อคุณครูให้นักเรียนดูวิดิทัศน์แล้วนะครับก็ให้คุณครูนะครับช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่มีปัญหาด้วยนะครับเดินดูความเรียบร้อยอะไรต่างๆส่วนข้อที่2นะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันพูดคุยแล้วก็คิดนะครับสิ่งที่สังเกตได้หลังจากนั้นเราก็ค่อยจะบันทึกผลลงในใบงานของเรานั่นเองครับตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
5: พร้อม
0: น่าจะพร้อมกันแล้วแต่กลุ่ม5ยังไม่พร้อมเลยกลุ่ม5ขอความพร้อมนิดนึงลูกทุกกลุ่มเลยนะทุกกลุ่มทำอะไรอยู่ตอนนี้ให้วางก่อนลูกเก็บก่อนนะขอบคุณมากครับเราไปดูกันต่อนะครับเรามาดูวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันกันครับฟังกติกากันก่อนในขณะที่เรารับชมนักเรียนสามารถพูดคุยกันได้ไหมครับ
5: ไม่ได
0: ้ห้ามพูดคุยกันหรือว่าปรึกษาอะไรกันนะครับเพราะว่าวิดิทัศน์นี้นะครับก็เป็นวิดิทัศน์การเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแ สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์สุดท้ายของทานตะวันนั่นเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตดีๆนะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาบันทึกผลลงในรายงานของเรานั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมกิจกรรมแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่จอของครูครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ

0: ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันนั่นเองครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: สน
0: ุ
1: ก
0: กันไหมสนุกตื่นเต้นกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยนะครับคุณครูนำภาพนะครับมาให้เราดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสัปดาห์ที่ศูนย์เนี่ยจากวิดิทัศน์เนี่ยเขาทำอะไรครับลูก จะเห็นมือนะครับหรือนิ้วของคนนะนำเมล็ดทานตะวันเนี่ยไปใส่ในบริเวณดินนะครับก็คือเริ่มเพาะปลูกนั่นเองครับเด็กๆผ่านไปสัปดาห์ที่4นะครับคุณครูขอข้ามลัดตัดตอนนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นลักษณะต้นอ่อนแบบนี้เลยสัปดาห์ที่8ก็จะเห็นว่าจากต้นอ่อนต้นเล็กๆของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นไงลูก
1: ใหญ
0: ่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นใบเป็นอย่างไร
1: เยอะขึ้น
0: ใบมีจำนวนที่มากขึ้นเลยผ่านไปสัปดาห์ที่12มีอะไรเกิดขึ้นมาม ีส่วนของดอกขึ้นมานั่นเองครับเด็กๆแล้วผ่านไปสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรครับจะรู้สึกว่าดอกเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วก็ภายในดอกมีอะไรอยู่มีเกสรเป็นเกสรที่น่าจะตายแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของผลเด็กๆเคยเห็นผลของทานตะวันไหมผลของทานตะวันก็นี่แหละครับเด็กๆนี่แหละทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่เราเป็นเห็นเป็นซีกเป็นซีกเป็นซีกแบบนี้นั่นคือเมล็ดนะครับเมล็ดทานตะวันที่เรากินกันนั่นแหละทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าต้นทานตะวันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกว่าที่เราจะได้กินเมล็ดทานตะวันก็แบบนี้เลยครับเด็กๆรอจนกว่าเขาเนี่ยจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายลงไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้นทานตะวันจะตายนะต้นทานตะวันอาจจะยังอยู่แต่ว่าส่วนของดอกเนี่ยแห้งเหี่ยวนะครับลงไปนั่นเองนะครับดอกก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะแต่ว่าต้องรอระยะเวลาใหม่นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปบันทึกผลเดี๋ยวมาพูดคุยร่วมกันก่อนให้เด็กๆเดี๋ยวร่วมกันมาพูดคุยกันก่อนครับถามหน่อยว่าจากที่เราได้รับ

0: เป็นอะไรครับกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนนี้ก็จะเป็นยังไงครับจะเริ่มเติบโตโดยการเพิ่มความสูงเพิ่มความสูงไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราได้ดูแลต้นอะไรลูกเหมือนกับที่เราได้ดูแลต้นพริกไหมเหมือนกันครับเด็กๆต้นพริกที่เราเคยทําในกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะต้นพริกของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นมีจํานวนใบที่เป็นไงใบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าใครได้ดูแลเหมือนกับกระถางของสายฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าดูแลเหมือนกับภูเขากับใครนะ
1: พายุ
0: พายุสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไงพืชเหี่ยวลงเหี่ยวลงเนาะเพราะไม่ได้รับบางอย่างนั่นเองนะครับแต่ในวิดิทัศน์ของเราเป็นยังไงได้รับน้ำได้รับแสงอย่างเหมาะสมนะครับก็เลยทำให้ต้นเหล่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ในวิดิทัศน์นั่นเองครับเอาละทีนี้ให้พวกเราหยิบแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมาได้เลยถึงคราวของนักเรียนแล้วนะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไรครับเด็กๆจะบันทึกผลอย่างไรสัปดาห์ที่0ลูกเริ่มต้นคือสัปดาห์ที่0นะทั้งหมดปรบมือ5ครั้งขออีก1รอบเด็กๆทุกคนปรบมือ5ครั้งเงียบฟังนิดนึงคุณครูถามว่านักเรียนจะบันทึกสัปดาห์ที่0อย่างไรครับใครจากวาดภาพยกมือใครอยากวาดภาพใครอยากเขียนสามารถเขียนได้หรือวาดภาพได้หรือทั้งวาดทั้งเขียนก็ได้นะครับลงมือปฏิบัติเลยครับใช้ดินสอในการวาดภาพนะเด็กๆจะไม่ใช้สีวาดภาพก่อนนะสีเนี่ยเราเอาไว้ระบายสีนะครับเมื่อเราวาดภาพร่างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ให้คนทำงานได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูว่าเริ่มเลยเนี่ยเห็นไหมคุณไม่เคยฟังครูเลยถามเอ้าตอบให้เพื่อนหน่อยตอบครูใช่เพื่อนหน่อยเข้าใจไหมทีนี้อยากวาดก็ได้อยากเขียนก็ได้แล้วแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่16วาดได้เลยลองวาดกันก่อนนะเด็กๆลองวาดกันก่อนวาดตามความเข้าใจของเราได้เลยจำได้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างหรือว่าพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ให้วาดมาแต่สัปดาห์ที่0สัปดาห์ที่0ยังไม่มีต้นมาลูกสัปดาห์ที่0เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราแค่เอาเมล็ดไปใส่ถูกต้องได้เก่งมากสัปดาห์ที่0น่าจะเขียนหรือวาดครูว่าวาดง่ายกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอเมล็ดมีเดี๋ยวนะสักครู่ลูกมีสระเอมีสระเอมอม้าลอลิงไม้ไต่โคแล้วก็ดอเด็กนั่นแหละเมล็ดเอาแล้วเพื่อนไม่บอกเพื่อนหน่อยลูกไม่เป็นไรวาดเลยสัปดาห์ที่0นะไหนบอกครูซิว่าสัปดาห์ที่0เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือยังนำแค่เมล็ดเนี่ยไปปลูกนั่นเองแค่นั้นเองพอผ่านไปสัปดาห์ที่4เป็นอย่างไรครับมีต้นนะครับมีต้นอ่อนขึ้นมาใครจะเขียนก็เขียนได้ใครจะวาดก็วาดได้เลยเร็วเพื่อนได้

0: ได้ได้เก่งมากเออนี่แหละถูกต้องอ่ะไปสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่8เป็นไงต้นแบบสูงต้นสูงๆเลยสัปดาห์ที่8อ่ะยังสัปดาห์ที่8ยังไม่มีถ้าจำได้นะยังไม่มี12นู่นเริ่มมีดอกและ14เนี่ยมีทั้งดอกมีทั้งผลแล้วข้างในผลมีอะไรมีเมล็ดด้วยสัปดาห์ที่8ลำต้นสูงยาวเก่งมากสัปดาห์ที่12เป็นไงมีอะไรมีดอกถูกต้องแล้วสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่16เป็นไงสัปดาห์ที่16เป็นไงมีทั้งผลไอ้ใหญ่ๆนั่นแหละไอ้ใหญ่ๆภายในผลก็จะมีอะไรอยู่มีเมล็ดอยู่ด้วยนะครับกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วโอ้ยเพิ่งได้สัปดาห์เริ่มต้นเหรออ้าวเร่งมือครับเร่งมือหือต้นอ่อนออนออนไม่เอกอ่อนไม่เอกโอเคถูกต้องสิบสองเป็นดอกนะเบิร์นทำงานลูกทำงานครับสัปดาห์ที่4 8 12 16นี่ไงดินสอเร่งมือครับกลุ่ม5เร่งมือนะอะไรเนี่ยวนๆเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนล้อมอไซค์เลยไม่เป็นไรไม่ได้ว่าลูกตามจินตนาการของเราแต่เอาให้เหมือนความจริงที่สุดอะไรไรวินเรียกหัวกลุ่มนี้ดีมากทำงานรวดเร็วสวยกลุ่มนี้ใครวาดเสร็จแล้วใครวาดเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะไรวินเป็นต้นยังไงนะต้นทานตะวันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในสัปดาห์ที่12ส่วนดอกของกูอยู่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีไม้ค้ำแล้วไหนส่วนดอกของกูอะสัปดาห์ที่12อ๋อนี่ล่ะโอ้ยได้เล่งมือครับเล่งมือเด็กเล่งมือเบิร์นทำงานครับทำงานของตัวเองให้เสร็จก่อนสัปดาห์ที่8 12แล้วก็16ใครวาดภาพเสร็จแล้วนะก็ระบายสีลงไปได้เลยระบายสีให้สวยงามเลยจักรพรรดิเร็วๆเร็วๆจักรพรรดิฮะได้ได้ไม่เป็นไรวาดอย่างเดียวก็ได้เร็วจักรพรรดิเร็วอย่ามัวแต่เราดินสอเร็วๆลูกเร่งมือตัวที่8เป็นต้นสูงๆไงจำได้ไหมเร่งมือครับกลุ่มนี้ทำงานเรียบร้อยกลุ่ม3เราเริ่มระบายสีได้เลยเอาเร็วตะวัน
1: อ
0: ัน
1: นี้อะไรนะครูเฮ้ยตะวันแต่มันจะกลายเป็นดอกของตะวัน
0: เลยเร็วๆเร็วๆสัปดาห์ที่8เร่งมืออาจารย์เจ้าเร่งมือนิดนึงลูกเร่งมือครับอาจารย์เจ้าไม่ต้องเขียนก็ได้อาจารย์เจ้าถ้าช้าเราวาดรูปอย่างเดียวก็ได้เราวาดรูปอย่างเดียวก็ได้ลูกอะไรกลุ่มนี้วันใหม่ทำงานครับเร็วกิ่งก้าวเร็วๆกิ่งก้าวเอาระบายสีเดี๋ยวทีนี้เอาสีมาระบายเร็วได้อย่าลืมสัปดาห์สุดท้ายด้วยระบายสีแล้วดีมากกลุ่มนี้ก็มีระบายสีบ้างแล้ว เอาสัปดาห์สุดท้ายนะยายพึกสัปดาห์สุดท้ายลูก
2: ดอกเล่มเดียว
0: ฮะก็วาดเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าดอกมันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวได้เอาเร็วจักรพรรดิเร็วระบายได้เลยไม่เขียนก็ได้คุณครูบอกแล้วว่าใครจะเขียนก็เขียนใครจะวาดก็วาดใครจะทั้งวาดทั้งเขียนก็สามารถทำได้ยิ่งเขียนมายิ่งดียิ่งเขียนมายิ่งดีนี่วาดให้มันใหญ่ๆหน่อยวาดแค่นี้มันดูไม่ออกวาดใหญ่ๆนั่นน่ะวาดให้เหมือนเพื่อนนะต้นใหญ่ๆเลยฮะตอเอมอเต็มเอาแล้วแต่เลยเห็นไหมหรือเขียนอยากวาดก็ได้อยากเขียนก็ได้ใครอยากวาดอย่างเดียวก็วาดได้เสร็จแล้วรอเร่งมือครับเด็กๆเร็วลูกเร็วๆระบายสีว่าระบายสีสวยกระถางสีแดงก็ได้โอ้โหสีเยอะจังเอาเร็วๆอย่ามัวแต่เลือกสีรีบระบายสีเร็วๆจักรพรรดิเร็วจักรพรรดิเร็วเอาระบายสีจิตติพัฒน์สีมีไหมเอามาระบายลูกระบายสีให้สวยไม่เป็นไรให้เห็นดอกนะสัปดาห์ที่12อ่ะเอาเร็วๆจักรพรรดิอ้าวอีฟดิบระบายสีเร็วดิบระบายสีลูกแต่ละกลุ่มใกล้เสร็จแล้วหรือยังครับใกล้เสร็จแล้วหรือยังใครวาดถึงสัปดาห์ที่12แล้วบ้างใครวาดถึงสัปดาห์ที่12แล้วบ้างใครถึงสัปดาห์ที่16แล้วใครกำลังระบายสีอยู่โอ้โหทุกคนเลยแสดงว่าใกล้เสร็จงานแล้วนะครับอ่ะเร่งมืออีกนิดนึงอีกนิดเดียวครับไรวินทำดี
3: คุณลูกหมูระบายดีเลยใช่ไหม
0: ดีเนี่ยแล้วอย่าลืมระบายกระถางด้วยกระถางสีอะไรรอบนี้สีอะไรดีสีน้ำตาลจัดไปคุณระบายสีด้วยคุณระบายสีด้วยเอาให้สวยๆ
3: ให้สวยเลย
0: ครับเร็วๆลูกเร็วๆครูรออยู่นะนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ถึงระบายถึงตอนไหนแล้วครับขอไปครับถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับก็น่าจะใกล้ๆกับเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้รีบระบายสีเลยครับเด็กๆ เดี๋ยวเรามาอวดผลงานกันนะครับใกล้แล้วกลุ่มนี้เอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางครับถ้ายังไม่เสร็จลูกวางมือก่อนทุกคนปรบมือ5ครั้งวางมือครับทุกคนปรบมือ5ครั้งหันหน้ามาหาครูก่อนลูกอย่าเพิ่งระบายต่ออ่ะขอนิดนึงทุกคนหันหน้ามาลูกทีนี้มาดูการเขียนนะครับมาดูเฉลยกันว่าเราจะเขียนอย่างไรแล้วก็เราจะวาดรูปอย่างไรนั่นเองครับสัปดาห์แรกนะครับก็เขียนสั้นๆเลยว่าเป็นเมล็ดถ้าใครเขียนนะ ถ้าใครเขียนหรือวาดก็ให้เขียนคำว่าเป็นเมล็ดส่วนภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพของกระถางเปล่าๆที่มีเมล็ดอยู่นั่นเองนะครับเด็กๆส่วนของสัปดาห์ที่4เด็กๆก็วาดกระถางแล้วก็วาดต้นอ่อนออกมาแค่นี้เองก็จะเขียนว่าเป็นต้นเล็กแล้วก็มีใบถ้าใครเขียนนะสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับถ้าใครวาดภาพก็ให้ดูภาพนะว่าวาดในลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับสัปดาห์ที่8นะครับก็จะเป็นต้นสูงๆแบบนี้มีใบมีลำต้นที่สูงนะครับใครเขียนก็จะเขียนบอกว่าต้นใหญ่ขึ้นมีใบเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทำงานไปด้วยนะครับดูไปด้วยนะเด็กๆสัปดาห์ที่12มีส่วนของดอกขึ้นมานะครับก็จะเขียนว่าเริ่มมีดอกนั่นเองนะครับถ้าใครเขียนนะและสัปดาห์สุดท้ายครับสัปดาห์ที่16ก็จะเขียนว่าดอกเหี่ยวมีผลและมีเมล็ดภายในผลทั้งหมดเนี่ยคือผลนะดอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นผลแล้วตอนนี้ดอกเปลี่ยนเป็นผลแล้วก็ภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับก็จะวาดในลักษณะแบบนี้นะเด็กๆตอนนี้ให้ตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับดูซิว่าที่เราบันทึกผลไปนี้เหมือนหรือแตกต่างจากคุณครูไหมถ้าแตกต่างก็ให้แก้ไขนะครับให้พยายามเหมือนคุณครูนะครับทีนี้มาตอบคำถามช่วยคุณครูหน่อยลูกการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรกลุ่มไหนอยากตอบลูกตั้งแต่ฟังดีๆนะตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8ใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม4ครับตอบคำถามให้ครูหน่อยลูกตั้งแต่สัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่8เป็นอย่างไรครับ
2: สัปดาห์แรกยังเป็นเมล็ดอยู่ครับ
0: ครับสัปดาห์แรกเป็นเมล็ดสัปดาห์ต่อไป
2: สัปดาห์ที่8จะมีความสูง
0: เราข้ามไป1สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เป็นยังไงครับ
2: เป็นต้นอ่อนค่ะ
0: สัปดาห์ที่4เป็นต้นอ่อนและสัปดาห์ที่8
2: เป็นต้นสูงใหญ่มีใบเยอะครับ
0: เป็นต้นส
2: ู
0: งขนาดใหญ่มีใบ
2: เยอะค่ะ
0: ขอบคุณมากครับจักรพรรดิขอบคุณมากครับก็จะเริ่มจากเรามีเมล็ดเนี่ยงอกนะครับเจริญเติบโตเป็นต้นทานตะวันขนาดเล็กมีส่วนต่างๆโดยมีรากลำต้นโดยต้นเนี่ยจะสูงขึ้นมีจำนวนใบที่มากขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามครับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรเด็กๆช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับทานตะวันสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรครับใครจะตอบคำถามข้อนี้มีใครตอบได้ไหมลูกสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นอย่างไรครับช่วยครูหน่อยลูกตะวันตอบไหมมีใครตอบคำถามข้อนี้คือหนึ่งลูกชัยพฤกษ์ลูกตอบคำถามให้ครูหน่อยลูกสัปดาห์ที่9ถึง16เป็นยังไงครับ
4: มีลำต้นที่สูงและมีใบหลายใบ
0: มีลำต้นสูงมีใบสัปดาห์ที่12เป็นไงครับ
4: เริ่มออกดอก
0: เริ่มออกดอกและสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรครับสุดท้าย
4: มีผลในดอกครับ
0: อะไรนะ
4: มี
0: ดอกเป็นไง
4: ดอกกลายเป็นผลค่ะ
0: ดอกกลายเป็นผลและดอกก็จะเหี่ยวลงขอบคุณมากครับก็นะครับทานตะวันเนี่ยก็จะเริ่มมีดอกเมื่อระยะเวลาผ่านไปกลีบดอกของทานตะวันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็จะเหลือผลที่ภายในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับทีนี้เด็กๆเนี่ยทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับใครที่ยังไม่เสร็จลูกถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วขอตรวจสอบหน่อยใครยังอยู่ที่สัปดาห์ที่12ลูก ใครยังอยู่ที่สัปดาห์ที่12มีไหมไม่มีนะใครถึงสัปดาห์ที่16แล้วใครที่กำลังระบายสีอยู่อ่ะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวครูคอยเป็นช่วยดูแลนะครับเร่งมือลูกเร่งมือดูซิตรวจสอบโอ้อันนี้เนี่ยกระถางนี้ได้ลูกเสร็จยังคะเรียบร้อยมีไส้เดือนด้วยได้สวยมากระบายสีสวยมากเลยอะไรอบรมอะไรอย่าเพิ่งเถียงกันรีบระบายสีนะลูกอันนี้มีดิมอนสวยงามมากเลยสวยงามดีมากอ้าวใกล้เสร็จยังกิตตินันเล่งมือครับเล่งมือกลุ่ม3โอ้โหสวยกันทุกคนเลยสวยกันทุกคนเลยดีมากดีมากแบบนี้ต้องเอาไปเลยเต็มไหนจักรพัฒน์เสร็จแล้วทีทัศน์เรียบร้อยจิตติพัฒน์เรียบร้อยเอาละทีนี้ถ้าใครยังไม่เสร็จนะฟังนะครับถ้านักเรียนคนใดยังทำงานไม่เรียบร้อยก็ให้กลับไปทำเป็นการบ้านต่อนะครับเอาล่ะทีนี้มาช่วยสรุปกิจกรรมของคุณครูให้ฟังหน่อยว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันเป็นอย่างไรครับตอบพร้อมกันว่าสัปดาห์ที่ศูนย์เป็นอย่างไรครับสัปดาห์ที่ศูนย์เป็นเมล็ดสัปดาห์ที่สี่เป็นอย่างไรสัปดาห์ที่สี่เป็นต้นอ่อนสัปดาห์ที่แปดเป็นอย่างไรครับเป็นต้นสูงใหญ่สัปดาห์ที่12เป็นอย่างไรมีดอกและสัปดาห์ที่16เป็นอย่างไรลำต้นเริ่มเหี่ยวส่วนดอกเริ่มเหี่ยวภายในดอกกลายเป็นอะไรกลายเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดอยู่นั่นเองนะครับสรุปกิจกรรมก็คือว่าเมื่อเรานำทานตะวันไปปลูกทานตะวันก็จะมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเติบโตจนมีผลซึ่งภายในผลก็มีเมล็ดอย่างที่พวกเราได้สรุปมานั่นเองครับใกล้จะหมดแล้วโลกอีกนิดนึงสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่2สิ่งที่เราจะต้องเตรียมโอ้โหมีค่อนข้างเยอะนิดนึงฟังนะ5ข้อดังนี้มีอะไรบ้างอันแรกวิธีทัศน์นะครับโอ้วิธีทัศน์เปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันอย่างที่2ครับใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน้า92อย่างที่3บัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันอย่างที่4บัตรภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของทานตะวันและอย่างสุดท้ายบัตรภาพลูกศร นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่เสร็จนะคุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยอย่าลืมไปทำกันมานะครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: มาพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นดรุนวัฒนาลัยในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ประสาทสัมผัสนะคะ senses senses senses ประสาทสัมผัสแล้วประสาทสัมผัสของเรามีอะไรบ้างนะตาเงี้ยวไว้มองเก่งมากค่ะทุกคนแล้วจมูกเงี้ยวไว้ทำอะไรคะดมกลิ่นถูกต้องแล้วหูไว้ทำอะไรคะฟังเสียงเก่งมากค่ะทุกคนแล้วเหลืออะไรบ้างนะลิ้นเงี้ยวไว้รับรสชาติเก่งมากค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีผิวกายนะคะที่เงี้ยวไว้สัมผัสแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวอีกนั่นเองน้องๆเห็นไหมว่าสนามเด็กเล่นมีอะไรที่เหมาะสมกับน้องจริงๆเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในสนามเด็กเล่นมีอะไรให้เราเล่นบ้างว้าวต้นไม้ล่มลื่นมากเลยแล้วก็เครื่องเล่นเยอะอีกด้วยแค่เห็นก็สนุกแล้วเห็น sight sight sight การมองเห็นน้องๆตามพี่เข้ามาได้เลยก่อนอื่นพี่ลิซ่าขอถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เดินเท้าเปล่า walk barefoot w a l k v aR E F O O T walk barefoot เดินเท้าเปล่าน้องๆรู้ไหมคะว่าทำไมพี่ลิซ่าถึงต้องถอดรองเท้าพี่ลิซ่าจะได้สัมผัสกับพื้นได้เต็มที่ไงสัมผัส touch T O U C H touch สัมผัสนี่ไงพี่ลิซ่าจะได้สัมผัสกับพื้นปูนแล้วก็สัมผัสกับพื้นหญ้านุ่มนิ่มมากเลยแล้วก็พื้นยางไปเราไปเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าเรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่าน้องๆเห็นไหมว่ามันมีตุ่มด้วยให้เหยียบแล้วก็จับเชือกนะคะแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเลยแต่แน่นแล้วเราก็มุดเข้าอุโมงค์ต่อได้เลยนะคะจะเอ๋ไปต่อค่ะการเคลื่อนไหวมันทำให้เหนื่อยนะคะน้องๆแต่ว่าสนุกมากเลยอุ๊ยมีสไลเดอร์ด้วยเราจะลงอันนี้หรือว่าอันนี้ดีนะอันนี้ละกันไปลงสไลเดอร์ดีกว่าจะลงแล้วนะเครื่องเล่นนี้นะคะทำให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะมากเลย move m o v e move เคลื่อนไหวเราไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปกันเลยดีกว่าว้าวน้องๆดูสิเพื่อนๆ เล่นกันเลยน้องๆรู้ไหมว่าเครื่องเล่นนี้มีไว้ฝึกการทรงตัว balancing b a l a n c i n g balancing การทรงตัวพี่ลิซ่าอยากลองเล่นมากเลยอ่ะน้องๆเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะว้าวเล่นเก่งจังเลยพี่ลิซ่าขอเล่นด้วยนะคะ
1: โอเค
0: ไปกันว้าวเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอไปเล่นอันนั้นต่อกันนะคะไปเล่นอันนู้นกันอันนี้จะยากหน่อยนะคะทุกคนเราต้องจับเชือกแน่นๆเลยว้าวเฮ้ยทำได้แล้วพี่ลิซ่าเก่งใช่ไหมล่ะเครื่องเล่นอันนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าเอาไว้ทำอะไรถูกต้องเอาไว้สื่อสารเอาไว้พูดแล้วก็ฟังเสียง hearing h e a R-I-N-G Hearing ฟังเสียงหรือการได้ยินเรามาลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพูดตรงนี้นะคะแล้วให้น้องๆไปฟังจากฝั่งนู้นว่าพี่ลิซ่าพูดว่าอะไรไปเล่นกัน

0: เดี๋ยวพี่พูดอีกรอบนึงนะคะไป
1: Hello
0: พี่ลิซ่าพูดอะไรคะ Hello ถูกต้องเก่งมากค่ะทุกคนเครื่องเล่นนี้มีเอาไว้ขอให้เกิดเสียงแบบนี้เลยอุ้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันป่ะว้าวตรงนี้เป็นลูกเห็ดเลยแต่ตีได้เหมือนกันนะคะพี่ลิซ่านึกอะไรออกแหละเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรสนุกกันดีกว่าตามพี่ลิซ่ามาเลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเล่น ABC ให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกันนะคะพร้อมไหม

แล้วก็มีดอกไม้สีชมพูด้วยไหนมาดมสิว่ามีกลิ่นหอมหรือเปล่าหูหอมมากเลย smell s m e l l smell ดมกลิ่นพี่ลิซ่าจำได้ว่าที่นี่มีปลูกสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ด้วยสมุนไพร herb h e r b herb สมุนไพรเราไปตามหากันดีกว่าว่าที่นี่มีต้นสมุนไพรอะไรบ้างไปกัน

0: เจอตั้ง3ต้นเลยนะคะ
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าต้นนี้คือต้นอะไร
0: ต้นกะเพราถูกต้องมีกลิ่นหอมมากเลยเอาไว้ทำผัดกะเพรานะคะน้องๆเคยกินกันหรือเปล่านี่ต้นต่อไปของเรานะคะต้นนี้มีใบคล้ายๆกับต้นกะเพราเลยน้องรู้ไหมคะว่าคือต้นอะไรต้นโหระพาเก่งมากเลยค่ะต้นสุดท้ายของเรานะคะต้นนี้โอ้ใบไม้ใหญ่มากเลยน้องรู้ไหมคะว่าต้นอะไรต้นชะพลูเก่งมากเลยค่ะทั้ง3ต้นมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ต่างกันไปน้องๆลองไปทานกันได้นะคะในแต่ละเมนูและนี่เลยอุโมงค์น้ำน้องๆตอนเล่นเครื่องเล่นนี้นะคะจะใส่เสื้อกันฝนหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พี่ลิซ่าขอใส่เพราะว่าพี่ลิซ่ากลัวเปียก wet w e t wet เปียกพี่ลิซ่าใส่เสื้อกันฝนเสร็จแล้วงั้นขอลองไปเล่นกันนะคะว้าวน้องๆดูสิดูเร็ว

0: กับการได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทุกอย่างเราไปทบทวนคำศัพท์กันดีกว่า
1: Senses S E N S E S Senses ประสาทสัมผัส Sight S I G H T Sight การมองเห็น Walk barefoot W A L K B A R E F O O T Walk barefoot เดินเท้าเปล่า Touch T O U C H Touch สัมผัส Move M O V E Move เคลื่อนไหว Balancing B A L A N C I N G Balancing การทรงตัว Hearing H E A R I N G Hearing การได้ยิน Smell S M E L L Smell ดมกลิ่น Herb H E R B Herb สมุนไพร Wet W E T Wet เปียก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะที่น้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่ง

0: ที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซ

0: ร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: การบวกการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ใส่คู่ไหนดีนะคู่นี้ดีกว่า
5: สวัสดีนับหนึ่ง
4: สวัสดี Red Green Yellow
6: นับหนึ่งจะออกไปไหนหรอ
4: ออกไปซื้อของให้คุณแม่จ้ะแล้วก็ว่าจะซื้อไอศกรีมมาฝากทุกคนด้วย
7: นับหนึ่งใจดีมีน้ำใจจังเลยขอบคุณนะ
8: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
4: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันไหม
8: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
7: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
5: 1 2 3 Let's go
8: นับ1มีเงินอยู่เท่าไหร
4: ่นับ1มีเงินอยู่50บาทคุณแม่ให้เงินเพิ่มอีก100บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่กันนะ
8: ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คำว่ารวมกันแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
4: การบวก
8: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นบวกกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
4: คือ150บาท
8: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
4: คุณแม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คซอสมะเขือเทศ1ขวด
8: แม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คราคา55บาทกับซอสมะเขือเทศ1ขวดราคา35บาทนับ1ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่
4: จ่ายเงินทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาราคามารวมกันใช้การบวกเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะคำตอบคือ90บาท
8: ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนเราไปจ่ายเงินกันดีกว่า
4: ซื้อของให้คุณแม่เสร็จแล้วดีนะนับหนึ่งพกถุงผ้าติดตัวมาด้วยจะได้ไม่ต้องเอาของใส่ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยนะทุกคนก่อนกลับเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกันดีกว่าว่าแต่ตอนนี้น้ำหนึ่งเหลือเงินกี่บาทกันนะ
8: เหลือเงินกี่บาทถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
4: การลบ
8: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
4: คือ60บาท
8: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกัน
4: คำถามชวนคิด
8: นับ1ซื้อไอศกรีมแท่งราคา15บาทซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทนับ1ซื้อไอศกรีมโคนและไอศกรีมถ้วยราคาเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคา25บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคา18บาทวิธีคิดคือไอศกรีมแท่งราคา15บาทน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทมากกว่าแสดงว่าต้องเอามาบวก15บาทบวก10เท่ากับ25บาทและโจทย์บอกว่านับ1ซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอามาลบ25ลบ7เท่ากับ18บาทนั่นเอง
1: ถูกต้องเวลาคิดโจทย์ปัญหาเพื่อนๆต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมีคำสำคัญอะไรแล้วโจทย์ถามอะไรเพื่อเลือกว่าเป็นวิธีการบวกหรือลบแล้วจึงค่อยหาคำตอบอย่างในโจทย์นี้มีคำว่ามากกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการบวกและคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการลบเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไอศกรีมโคน1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยออกมาตลาดซื้อของให้คุณแม่และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมสู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นาย AJ บังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับ แต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

0: สร้างความเข้มแข็งและสร้างความคุ้มกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Flagship Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI อาจจะเจาะไปที่ระดับแมโครระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทาง World Bank เขาร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MIT แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MIT World MIT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับส สำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับเหมือนที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
2: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงศ์และบ้านเนินรักค่ะมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่132นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวข้าในกันทุกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลูกหลานเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวมหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: การใช
0: ้อะไรนะ
1: การใช
0: ้
1: ห้องต่
0: าง
1: ๆ
0: การใช้ห้องต่างๆภายในบ้านเอบ้านเราแต่ละหลังมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนกันรู้ได้ยังไงคะว่าไม่เหมือนกัน
1: เพราะว่า
0: อะไรนะคะคุณครูถามว่าแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมแต่ละบ้านมีห้องต่างๆเหมือนกันไหมอย่างเช่นบ้านของครูมีห้องนอนนักเรียนบ้านนักเรียนมีห้องนอนไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกบ้านนักเรียนมีห้องรับแขกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคะแสดงว่าฉะนั้นแต่ละบ้านบริบทก็ทำไมลูกแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะบ้านคุณครูไม่มีห้องรับแขกค่ะแต่เวลาคุณครูจะรับรองญาติหรือว่าคนอื่นมาที่บ้านคุณครูเนี่ยหรือว่าเป็นแขกเนี่ยครูก็จะมารับรองหน้าบ้านโดยเอาเก้าอี้เนี่ยมาให้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีห้องรับแขกเนี่ยก็สามารถที่จะเชิญเข้าไปนั่งที่ห้องรับแขกได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นแต่ละห้องถ้าพูดแบบนี้แล้วการใช้งานแต่ละห้องก็ต้องย่อมทำไมลูก
1: แตก
0: ต่างกันใช่ไหมคะอ้าววันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการใช้ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะเมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการใช้งานห้องต่างๆภายในบ้านได้นะคะแล้วก็ปฏิบัติการจัดห้องต่างๆภายในบ้านได้อย่างเหมาะสมค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนต้องเห็นความสำคัญของการดูแลห้องต่างๆภายในบ้านด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูมีเกมมาให้เล่นมีเลขอะไรบ้างคะลูก
1: 1 2 3 4 5 6
0: วันนี้รู้สึกว่าเด็กๆจะไม่ค่อยตื่นตัวนะคะหนูจะนับ1 2คือทำไมลูกยานไปนิดหนึ่งขออีกหนึ่งรอบแบบกระชับค่ะมีเลข
1: 1 2 3 4 5 6
0: ยังไม่มี7เลยค่ะลูกมีแค่6ค่ะตื่นยังคะตื่นยังเอ้าปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งโอ้เยี่ยมมากค่ะมีอยู่6หมายเลขแต่ห้องนี้มีอยู่5กลุ่มไม่เป็นไรค่ะให้กลุ่มที่1ก่อนนะคะกลุ่มที่1เปิด1แผ่นป้ายค่ะแล้วทายว่าเบื้องหลังภาพนี้คือห้องอะไรนะคะกลุ่มที่1จะเป็นผู้เปิดแผ่นป้ายแต่กลุ่มที่2จะเป็นผู้ตอบนะคะเอากลุ่มที่1ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: 4
0: นะคะเออย่าพึ่งค่ะเห็นแบบนี้แล้วกลุ่มที่2ค่ะปรึกษากันสิคะว่ามีอุปกรณ์แบบนี้น่าจะเป็น
1: ห้องนอน
0: คุณครูยังไม่เฉลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ

0: ได้สิทธิ์เปิดแผ่นป้ายอีก1แผ่นป้ายค่ะ5นะคะกลุ่มที่4ค่ะหนูจะตอบว่าห้องอะไรคะเป็นมติห้องนอนเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายทางของเราก็ตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะมันคือห้อง
1: นอน
0: กลุ่มที่5เปิดอีกไหมคะลูกเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะ
1: โซ
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะแผ่นป้าย
1: โซ
0: เอาใหม่ค่ะปรึกษากันก่อนค่ะแผ่นป้ายที่1 2 3
1: โ
0: ซอ๋อ6ดังกว่านะคะนี่คือห้อง
1: นอ
0: นอนเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปคุณครูจะเปิดให้หมดเลยนะคะนี่คือห้องนอนเห็นไหมคะห้องนอนเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่บางไม่ใช่บางนะคะไม่เป็นไรค่ะอ้าวต่อไปค่ะแผ่นป้ายที่2จะเป็นห้องอะไรนะกลุ่มที่2ได้เปิดก่อนค่ะสามมติคือแผ่นป้ายที
1: ่
0: 3กลุ่ม3ตอบว่าห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: โอ้โหดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นห้องครัวเพราะว่ามีตู้เย็นยังไม่เชื่อดีกว่ากลุ่ม4ค่ะเปิด1แผ่นป้ายค่ะเดี๋ยวกลุ่ม4นะคะเพื่อนออกเสียง6สรุปเอาแผ่นป้ายที่ปรึกษากันในกลุ่มก่อนค่ะลูกอ้าวแล้วลงมติได้ว่า5นะคะกลุ่มที่5ค่ะลำบากเราแล้วแผ่นป้ายหลอกมากน่าจะเป็นห้องอะไรคะ
1: ห้องคร
0: ั
1: ว
0: ยังคงยืนยันว่าเป็นห้องครัวใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มที่1ค่ะให้เปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะ
1: 4
0: มีความงงและสับสนเล็กน้อยค่ะ3
1: 4
0: สรุปหมายเลข
1: 4
0: นะคะ4
1: ห้องครัว
0: กลุ่ม2ค่ะ
1: ห้องครัว
0: คือห้องครัวนี่ครูเปิดให้นักเรียนสังเกตจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ตู้เย็นเห็นไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นมีความรู้เดิมคือถ้าเห็นตู้เย็นตู้เย็นควรที่จะไปอยู่ในห้อง
1: คร
0: ัวเก่งมากเลยค่ะทีนี้มีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะคิดก่อนนะลูกอย่าเพิ่งตอบนะคะห้องที่เราใช้ประกอบอาหารค่ะเราเรียกว่าห้องอะไรนับ1นับ2นับ3ตอบเสียงดังฟังชัดว่าห้อง
1: คร
0: ั
1: ว
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยแสดงว่าห้องนี้ทุกบ้านใช้งานเหมือนกันแล้วก็มีทุกบ้านใช่ไหมคะห้องครัวใช่ไหมลูกเราจะมีส่วนที่ทำครัวไว้ใช่ไหมคะเพราะส่วนที่ทำครัวเราจะไว้ทำอะไรลูกทำอาหารนะคะเอาทีนี้บ้านค่ะบ้านของเรานะคะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของสมาชิกในครอบครัวและแต่ละบ้านเนี่ยก็มีพื้นที่การใช้งานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นห้องหรืออาจจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะของห้องแต่ละห้องด้วยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้คุณครูจะมาแนะนำห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนะคะน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะกลุ่มที่1
2: ห้องนอนค่ะ
0: ห้องนอนกลุ่มที่2คะในบ้านน่าจะมีห้องอะไรบ้างคะลูกหนูตอบได้เลยก็ได้ค่ะ
2: ห้องอาบน้ำค่ะ
0: ห้องอาบน้ำเราเรียกว่าห้องน้ำคะกลุ่ม3คะลูกตอนนี้เพื่อนปลายทางของเราตอบครบทุกกลุ่มแล้วห้องอะไรนะคะลูก
2: ห้องครัวค่ะ
0: ห้องคร
2: ั
0: วกลุ่ม1ตอบไปยังคะยังกลุ่ม4ค่ะ
3: ห้องรับแขกค่ะ
0: ห้องรับแขกนะคะกลุ่ม5
4: ห้องน
0: ั่
4: งเล
0: ่
4: นค่ะ
0: ห้องนั่งเล่นเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูห้อง

0: แอร์ของเราห้องนอนห้องนอนมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนหลับใช่ไหมใครแอบไปเล่นในห้องนี้บ้างแอบไปเล่นตุ๊กตามีเล่นอะไรกันอีกคะลูกเล่นของเล่นเพราะว่าอะไรถึงแอบไปเล่นที่ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ผ่อนคลายใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วห้องนี้คือเป็นห้องที่เราใช้สำหรับในการพักผ่อนนอนหลับนะคะถ้าเราเอาของอื่นเนี่ยเข้าไปเล่นในห้องนี้เวลาที่เราพักผ่อนมันจะทำให้เรารู้สึกทำไมลูกเหมือนยังไม่อยากหลับเขาถึงบอกว่าห้องนอนเนี่ยควรที่จะมีไว้สำหรับนอนจริงๆนะคะแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางบ้านอาจจะมีทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะคะพอเวลาเราดูก็ทำไมลูกโทรทัศน์ก็เปิดไปทีวีเปิดไปเราหลับไปแล้วเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะในห้องนี้เห็นไหมคะดูจะประกอบไปด้วยอะไรเห็นไหมคะตอนนี้สังเกตไว้ก่อนนะนี่คือห้องนอนสิ่งที่จะประกอบไปด้วยมีอะไรนักเรียนคิดไว้ในใจก่อนยังไม่ต้องตอบค่ะนี่ห้องนอนบ้านใครนะห้องนอนในฝันของเราเลยหรือเปล่าคุณนกก็อยากมีห้องนอนแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะลูกห้องนอนแบบนี้คือจะมีเตียงเห็นไหมคะแล้วก็จะมีผ้าห่มมีหมอนมีหน้าต่างไว้สำหรับทำไมลูกให้อากาศถ่ายเทนะคะห้องนอนอีกแบบจะเป็นแบบนี้คือจะมีอะไรคะลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาขาวๆมีอะไรนะมีมุ้งมีไว้ทำไมคะการยุงแล้วมันต่างจากห้องแรกยังไงลูก
1: แต่ว่าม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ม
0: ุ้
1: งเข้ามา
0: อ๋อห้องนี้จะมีมุ้งแบบนี้เข้ามาแล้วห้องแรกไม่มีมุ้งแล้วยุงไม่กัดเราเหรอคะ
1: ไม่กัด
0: เพราะว่าม ี
1: พัดลม
0: มีอะไรนะ
1: มีพัดลมมีแอร์มีพัดลม
0: เพราะว่าห้องแบบแรกนะคะย้อนกลับไปห้องแบบแรกห้องแบบนี้นะคะคือเขาจะมีมุ้งลวดไว้แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยเปิดพัดลมอากาศก็จะถ่ายเทมีลมเข้าแต่บางบ้านอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะหรือที่เด็กๆบอกว่าแอร์ก็จะมีการปิดกระจกให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศนั้นอากาศถ่ายเทไปข้างนอกนะคะตรงนี้ฉะนั้นห้องแบบนี้ก็จึงไม่จำเป็นจะต้องมีมุ้งแบบนี้นะคะแต่การมีมุ้งแบบนี้คือทำไมลูกกันยุงได้นะคะแบบนี้บ้านคุณนกก็เป็นแบบนี้แหละเวลาจะนอนทีก็ต้องกางมุ้งแต่บ้านคุณนกไม่มีเตียงนะคะมีฟูกเลยเพราะว่าสูงวัยแล้วคือนอนกับฟูกเลยเนาะแล้วก็ใช้มุ้งแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันยุงนะลูกนะอะไรนะลูกอ๋อป้องกันการตกเตียงด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะห้องนอนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเตียงนะคะถ้าใครไม่มีเตียงก็อาจจะมีฟูกแล้วก็ทำไมลูกที่นอนเลยก็ได้นะคะหมอนกับหมอนข้างบางคนนี่ติดหมอนข้างมากมีไหมลูก
1: ม
0: ีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นหมอนข้างที่ใช้มาตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมหมอนข้างนั้นก็จะนุ่มนิ่มยุบเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็ทำไมลูกนอนไม่หลับใครเป็นบ้างไม่มีหมอนคู่ใจแล้วนอนไม่หลับเป็นกันทุกคนเลยเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะแต่ถึงแม้ว่าของมันจะเก่านะคะแต่ถ้านักเรียนดูแลรักษาทำความสะอาดให้ดีๆนักเรียนก็สามารถที่จะยังใช้ต่อได้นะคะอย่าลืมว่าต้องทำความสะอาดด้วยนะนี่คืออะไรคะลูกผ้าห่มนะคะต้องมีไว้เพราะว่าสมัยลูกตอนตกกลางคืนแล้วอากาศจะเริ่มเย็นนะคะฉะนั้นต้องห่มผ้าด้วยนะมี
1: ต
0: ู้
1: เส
0: ื้
1: อผ้า
0: ตู้เสื้อผ้าบางบ้านอาจจะไม่เอาตู้เสื้อผ้าเนี่ยไปไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะอาจจะเอามาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเพื่อสมัยลูกห้องนอนจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นการจัดห้องนอนที่ดีนะคะควรอยู่ในทิศตะวันออกค่ะหรือทิศใต้นะลูกนะเพราะว่าจะมีแสงสว่างเนี่ยที่เพียงพอและลมธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้ดีนะคะถ้าลมเข้าถึงได้

0: ดีเนี่ยเวลาตอนเรานอนก็ทำไมลูกจะสบายนะลูกนะไม่อบอ้าวนะคะต่อไปค่ะห้องรับแขกนะคะเอาไว้ทำสำหรับทำอะไรคะลูกห้องนี้เอาไว้รับแขกหรือบางบ้านอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนี้ค่ะก็จะใช้รับรองแขกนะคะและอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ทุกคนสมาชิกในครอบครัวนั้นมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นอาจจะนั่งทำการบ้านใช่ไหมคะลูกนั่งทำการบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไมลูกช่วยสอนการบ้านหรืออาจจะทำไมลูกคะดูโทรทัศน์ด้วยกันหรืออาจจะมานั่งเล่นด้วยการของเล่นอะไรด้วยกันต่างๆนะคะห้องนี้นะคะอ้าวดูว่าห้องนี้เป็นไงลูกห้องนี้ก็จะมีอะไรลูกคะอันนี้เรียกว่าโซฟาเห็นไหมคะมีโต๊ะพวกนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องเรือนยังจำได้ไหมลูกจำได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะอากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกเลยนะคะเอาจำภาพไว้เผื่อเป็นห้องรับแขกในฝันของใครคุณนกก็ฝันแบบนี้ละค่ะลูกนี่นะคะเอาไว้มาดูโทรทัศน์ร่วมกันเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นแบบนี้มาคุณนุ้งไม่เป็นเลยแบบนี้ค่ะเป็นเตียงไม้ธรรมดาแล้วก็มีทีวีแบบนั้นแค่นั้นเองนะลูกนะทีนี้นักเรียนดูภาพไปแล้วนะคะมาดูว่าในห้องรับแขกนั้นน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกลุ่ม5ค่ะขอ1อย่างค่ะ
1: โซฟาหนังค่ะ
0: โซฟานะคะเอ๊จะมีไหมนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอันนั้นทำไมลูกรอก่อนนะคะอันนี้มีอะไรลูกโทรทัศน์นะคะหรือเด็กๆเรียกว่าทีวีเจกานมีไว้ทำไมคะตกแต่งห้องให้สดชื่นใช่ไหมคะเอ๊จะมีอะไรอีกนะโต๊ะมีไว้เพื่อวางสิ่งของหรือตกแต่งห้องนั้นนะคะนี่มีโซฟาหรือเป็นเก้าอี้รับรองแขกนั่นเองนะคะห้องรับแขกนะคะเวลาเราจะจัดห้องรับแขกนี้นะคะต้องควรเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งนะคะแล้วก็สบายด้วยนะคะอาจจะมีตู้โชว์นะคะสิ่งของเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะโดยควรที่จะเป็นห้องที่เข้าออกได้ง่ายนะคะเช่นพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นห้องแรกเลยก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกที่เวลาแขกมาหาเราที่บ้านนะคะและไม่ควรวางสิ่งของเนี่ยกีดขวางทางเข้าออกนะคะเพราะโดยปกติแล้วห้องรับแขกเนี่ยจะอยู่เป็นห้องแรกถูกไหมคงไม่มีใครเอาห้องนอนมาก่อนแล้วเดินผ่านห้องนอนเพื่อไปห้องรับแขกจริงไหมคะจริงไหมลูกก็คือห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นควรจะอยู่ด้านหน้าสุดนะคะต่อไปค่ะห้องครัวห้องครัวมีไว้ทำอะไรนะลูก
2: ประกอบอาหาร
0: ประกอบอาหารมีใครแอบไปนอนในห้องนี้มีไหมมีไหมคะไม่มีห้องนี้ต้องทำไมนะลูกใช้สำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะซึ่งมักจะอยู่ด้านหลังของบ้านนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นนั้นรบกวนในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละบ้านด้วยบางบ้านอาจไม่มีพื้นที่อาจจะมาประกอบหน้าบ้านก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะห้องครัวอยากมีแบบนี้บ้างจังแต่ก็ฝันไว้ก่อนนะครูนกนะเห็นไหมคะสวยงามเชียวมีอีกเห็นไหมลูกห้องนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตู้เย็นกลุ่มสองห้องนี้น่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะกลุ่มแรกเขาบอกตู้เย็นกลุ่มสองตู้เก็บจานกลุ่ม3ห้องครัวน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลูกในห้องนี้เขาบอกมีตู้เย็นมีตู้เก็บจานกลุ่ม3เห็นไหมพอหนูละสายตาจากครูนกปุ๊บหนูเลยหลุดเลยห้องนี้น่าจะมีอะไรอีกลูก

0: มีที่ล้างจานเยี่ยมมากค่ะกลุ่มสี
1: ่
0: มีไมโครเวฟนะเอาไว้ทำอะไรลูก
1: อ
0: ุ่นอาหารหรือทำอาหารได้ใช่ไหมกลุ่มห้าค่ะ
1: โต๊ะ
0: มีโต๊ะใช่ค่ะเพราะว่าโต๊ะนี้สำคัญมากนะคะสำหรับห้องครัวอ้าวห้องนี้ค่ะแต่ไม่มีใครตอบแบบนี้เลยนี่คือเตาแก๊สนะคะใช้ในเรื่องของการประกอบอาหารมีอะไรอีกนะมีอ่างล้างจานมีโต๊ะนะคะเอาไว้สำหรับทำอะไรลูกโต๊ะในการเตรียมอาหารหรือแม้กระทั่งจะเป็นโต๊ะที่เราใช้รับประทานอาหารนะคะตู้เย็นขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรคะลูกเอาไว้แช่อาหารใช่ไหมคะมีโต๊ะเอาไว้รับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวทีนี้เรามาดูนะคะว่าห้องครัวนั้นควรจะจัดยังไงนะคะสิ่งที่เราควรจัดสิ่งของในห้องครัวนะคะให้หยิบใช้งานได้สะดวกนะคะโดยแยกประเภทวัตถุดิบนะคะเช่นวัตถุดิบที่เป็นแห้งแล้วก็พวกวัตถุดิบที่เปียกนะคะเช่นน้ำมันเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยไว้แยกกันนะคะแล้วห้องนี้นะคะควรที่จะจัดให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะอ้าวห้องที่คุณครูจะแนะนำห้องนี
1: ้
0: ห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือห้องที่เราใช้ทำอะไรลูกอาบน้ำแล้วทำอะไรอีกลูกปัสสาวะด้วยใช่ไหมคะก็คือห้องที่เราใช้ชำระร่างกายทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ขับถ่ายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะคะในยุคสมัยใหม่นี้นะคะห้องนี้ก็คือจะรวมเป็นห้องน้ำเนี่ยคือไว้ทำสองอย่างเลยคือทั้งในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแต่บางบ้านอาจจะแยกห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องสุขาอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ก็คือจะอยู่รวมกันเลยนะคะบ้านคุณนกไม่ได้เป็นแบบนี้นะลูกเป็นกะละมังเอาไว้แช่ตัวได้เป็นกะละมังค่ะลูกอยากได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอะไรลูกใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: อ
0: ้าวยังไม่เฉลยแบบนี้ก็ชอบห้องน้ำนะคะส่วนใหญ่เขาจะแยกแบบว่าให้ส่วนเปียกกับส่วนแห้งเนี่ยอยู่แยกกันนะคะอ้าวห้องน้ำประกอบไปด้วยอะไรบ้างถังน้ำเอาไว้ทำอะไรคะลูกถังน้ำ
1: ใส
0: ่น้ำนะคะไว้ชำระร่างกายหรือทำไมลูกอ๋อเผื่อไฟดับใช่ค่ะก็คือรองน้ำไว้เพื่อน้ำไม่ไหลนะคะมีขันเอาไว้อาบน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นฝักบัวนะคะก็คือขันน้ำหรือว่าฝักบัวนักเรียนขาระหว่างขันน้ำกับฝักบัวนักเรียนว่าแบบไหนจะประหยัดน้ำมากกว่ากันคะเวลาอาบน้ำถ้าไม่รู้นะคะนักเรียนลองไปทดลองดูถ้าใครเคยใช้ขันอาบอยู่นักเรียนก็ทำไมลูกหากะละมังมาลองนะคะแล้วลองอาบน้ำด้วยขันแล้วดูปริมาณที่อยู่ในกะละมังว่ามีขนาดไหนนะคะหรืออีกวันนึงนักเรียนลองใช้ฝักบัวนะคะแล้วลองทดลองดูค่ะว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในกะละมังนั้นมีปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูว่าแบบไหนนะคะขันหรือว่าฝักบัวนะคะสัปดาห์หน้าลองมาเฉลยกันดีไหมคะดีไหมดีนะคะลองดูนะคะเด็กๆอ้าวทีนี้ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าโถสุขภัณฑ์ค่ะแต่ว่ามีอยู่สองแบบมีแบบที่เป็นคอห่านและแบบที่เป็นชักโครกอันไหนคือคอห่านคะ
1: อ
0: ันแรกอันที่สองเรียกว่าชักโครกนะคะเก่งมากค่ะแบบคอห่านนะคะหรือเราจะเรียกว่าแบบนั่งยองก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งยองด้านท หมดด้านบนของโถสุขภัณฑ์นะคะขึ้นไปนั่งยองนะคะแต่แบบชักโครกค่ะคือเป็นการนั่งราบนะคะโดยที่เรานำฝาเนี่ยค่ะด้านบนตรงนี้ลงแล้วเรานั่งราบลงไปเราจะไม่ขึ้นไปนั่งยองแบบนี้นะคะถ้าจะนั่งยองได้ต้องเป็นแบบอะไรคะลูกแบบคอห่านนะ

0: ครื่องอะไรลูกอุปกรณ์ในการอาบน้ำไงมีอะไรบ้างแปรงสีฟันสบู่ยาสระผมเห็นไหมคะค่ะแต่ละบ้านก็มีไม่เหมือนกันอีกบางบ้านอาจจะมีฟองน้ำด้วยนะคะก็แล้วแต่นะคะการจัดห้องน้ำนะคะควรจัดให้ห้องน้ำนั้นทำไมลูกให้สะอาดไม่อึดอัดนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่เปียกนะคะคือส่วนที่เราชำระร่างกายนะคะอาบน้ำนั่นเองแล้วก็ส่วนที่แห้งค่ะคือส่วนที่เราใช้ขับถ่ายนะคะแต่ว่าด้วยยุคสมัยใหม่เปลี่ยนไปพื้นที่ในการจัดห้องน้ำก็ทำไมลูกคับแคบลงนะคะ2 ส่วนนี้ก็เลยทำไมลูกอยู่รวมกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะมาชวนนักเรียนเล่นแล้วมาเล่นกันเถอะอยากเล่นไหมลูก
1: อยาก
0: เดี๋ยวครูไปหยิบของเล่นก่อนนะเด็กๆรออยู่ตรงนี้นะคะของเล่นของคุณครูอยู่นี่ค่ะได้ยินเสียงไหมในนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะให้นักเรียนสุ่มหยิบขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าของที่นักเรียนหยิบขึ้นมานั้นควรอยู่ห้องไหนทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้ไหมคะได้นะคะเราจะไปที่กลุ่มไหนก่อนดีคะเอ้าขอไปทางด้านซ้ายก่อนดีกว่านะคะคุณครูจะเดินวนไปทางด้านซ้ายคือกลุ่ม3 4 5 1แล้วก็จบที่กลุ่ม2นะคะไม่ต้องห่วงค่ะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะไปนะใครจะเป็นคนจับคะโอ้โหอยากจับกัน2คนเลยใครดีลูกอ้าวคนนู้นชี้ให้คนนั้นอ้าว1คนตกลงกันให้ได้ค่ะลูกถ้าหนูจะตกลงไม่ได้หนูจับให้นะไม่ได้ค่ะในกลุ่มเราต้องตกลงกันให้ได้นะคะว่าใครจะเป็นคนจับถ้ากลุ่ม3ยังตกลงไม่ได้คุณครูจะเดินผ่านนะไม่ได้ไหมคะลูกเอาได้อ้าวหนูสรุปใครเป็นคนจับคะยืนขึ้นค่ะจับอย่างเดียวนะห้ามมองกลุ่มอื่นอันนี้จำมาจากเด็กๆนะเวลาเห็นเปิดกล่องพัสดุชอบทำแบบเนี้ยทำเพื่ออะไรลูกอ่ะหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้น3วันผ่านไปหยิบได้เลยค่ะ1ชิ้นหนูก็มองหน้าคุณครูแล้วหนูไม่หยิบละลูกเบาๆลูกเบาๆลูกครูถนอมมาเป็น10ปีลูกเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเรากลุ่มอื่นเขาไม่เห็นเลยลูกเพื่อนกำลังอึ้งอยู่เดี๋ยวนี่เขาคืออะไรคะคือชักโครใช่ไหมเดี๋ยวก่อนถือไว้นะลูกถือไว้นะหนูต้องมาเป็นผู้ช่วยครูแล้วล่ะหนึ่งคนเอามาสัญญานะว่าหนูจะแบกของครูไว้นะครับห้ามให้ใครเห็นนะสัญญานะลูกนะช่วยกันนี่ค่ะทุกคนเขาคือนี่เห็นไหมนี่นางได้ด้วยแบบควรอยู่ในห้องห้องอะไรนะ
1: ห้อง
0: นะกลุ่มนี้ตอบถูกค่ะเยี่ยมมากเอาไป1ชิ้นก่อนอย่าเล่นนะอายุเขาเป็น10ปีแล้วนะลูกใจเย็นๆนะลูกเอามากลุ่ม4ค่ะลูกมาใครเป็นคนจับครับอ้าวเมื่อกี้นี้ตกลงกันยังคะถ้าตกลงไม่ได้ครูไปนะอ้าวผู้ช่วยไปไหนแล้วผู้ช่วยไปไหนแล้วถือไว้ลูกถือไว้สูงๆอ้าวกลุ่มนี้ได้อะไร

0: อุ้ยคืออะไรคะลูก
1: ต
0: ู้
1: เก็บ
0: ต
1: ู้
0: เก็บของน่าจะไปอยู่ห้องอะไรดีคะ
2: เก็บของ
0: ห้อง
1: นอน
0: ห้องนอนนะไปไว้ห้องนอนก็ได้หรือถ้าเกิดเราไว้ห้องรับแขกได้ไหมลูกอาจจะมีของอื่นมาวางหรืออาจจะมีเจกันมาวางตกแต่งก็ได้นะคะอ้าวเก่งมากค่ะฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะดูแลครูด้วยให้คุณครูด้วยนะลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกอายุเขามีเป็น10ปีแล้วลูกต่อไปค่ะกลุ่ม5ทำไมยกมือทุกคนเลยแสดงว่านักเรียนนั้นไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนคุณครูจะเปลี่ยนกลุ่มเลยนะคะลูกเอาใหม่ค่ะกลุ่มนี้ใครเป็นคนจับคะ
3: เมเม
0: เมเมอย่างงงมากเลยเพื่อนให้เมเมเมเมจับไหมลูกจับอ่ะเมเมจับค่ะลูกเดี๋ยวใจเย็นค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะที่ล้างอ่างล้างมือน่าจะอยู่ที
1: ่
0: ห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะอ้าวดูแลให้คุณครูด้วยนะต่อไปค่ะกลุ่ม1อ่ะตามมาลูกตามมาตามมาตามมาตามมากลุ่ม1ใครจับคะจันเจ้าอยู่ไหนลูกแล้วทำไมยกมือกัน4คนเลยจะบอกว่าจันเจ้าใครจับลูกอ้าวจันเจ้าจันเจ้าได้อะไรคะลูกไหนขอคุณครูหน่อยคะลูกนี่ค่ะกลุ่ม1ได้อะไรคะลูก
1: เต
0: ีย
1: งน
0: อ
1: น
0: เตียงนอนเตียงนอนต้องไปอยู่ที่ไหนลูกเตียงนอนต้องไปอยู่ที่ห้องนอนนะคะมีหมอนด้วยไหมคะอ้าวฝากวางไว้ก่อนนะลูกนะกลุ่มต่อไปปีโป
4: ้
0: 3วันผ่านไปปีโป้จับได้ยังลูก
4: 4 1เด
0: ือนอะไรคะลูกเอ๊ะคืออะไรคะลูกชั้นวางของอันนี้น่าจะอยู่ที่ห้องห้องกลุ่มนี้ไม่เห็นตอบเลยลูกห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกใช่ไหมลูกได้ไหมหรือว่าไปอยู่ในห้องนอนก็ได้นะคะเอาวางไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้เราจับบ้างเอาจับว้าวอ้าวโชว์สิคะอะไรคะคืออะไรลูก
1: อ่าง
0: อาบน้ำต้องไปอยู่ที่ห้องห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะลูกเอามีอะไรอีกนี่นี่อะไรคะลูก
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: ต้องไปอยู่ที่ไหน
1: ห
0: ้องครัวนะคะเก่งจังเลยใครตอบก่อนได้ก่อนนะของขึ้นมาปุ๊บรีบตอบเลยนะคะ1 2 3อยู่ห้องเก่งจังเลยเริ่มสับสนอะไรลูกโทรทัศน์เอ๊ะชั้นที่จะวางโทรทัศน์ไปไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นนั่นเองนะคะขอหน่อยได้ไหมคะลูกเอามาแล้วลูกมานี่ค่ะเขาก็จะมีแบบนี้ไหมมีตัวอย่างต่อไปค่ะนี
1: ่
0: ไปอยู่ที่ไหนดี
1: ห
0: ้องนอนตอนนี้เพื่อนเราเริ่มจัดแล้วค่ะเอาโซฟามาจัดเห็นไหมแสดงว่าเคยเล่นของเล่นแบบนี้ใช่ไหมเคยใช่ไหมอ้าวแต่นี่3อย่างค่ะลูกถือไว้หน่อยค่ะหมดแล้วมีลวงมีอะไรคะลูกมีโต๊ะมีเก้าอี้เอาไว้ทำอะไรคะน่าจะอยู่ในห้องครัวอันนี้ห้องน้ำไปอยู่ที่อื่นก่อน นี่ไปอยู่ที่อื่นอันนี้โคมไฟอยู่ในห้องรับแขกก็ได้เห็นไหมคะเคยเล่นแบบนี้ไหมลูกไมกี้เสียงดังมากเคยเยี่ยมมากค่ะลูกคือการเล่นของเล่นพวกนี้นะคะก็คือเป็นการเสริมทักษะแล้วก็จินตนาการให้กับตัวเราด้วยนะดีกว่าที่เด็กๆจะไปเล่นเจ้าโทรศัพท์มือถือนะลูกนักเรียนสามารถที่จะเล่นของเล่นแบบนี้นะคะในเรื่องของการจัดห้องให้เรียบร้อยนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วค่ะลูกเก็บให้คุณครูด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับเก็บทุกกลุ่มเลยนะลูกนะเบาๆลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วลูกเรื่องจริงนะลูกอายุเขาหลายสิบปีแล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะลูกขอไม่ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูเอาไว้ใช้สอนต่อนะอ้าวเรียบร้อยยังลูกเก็บของเสร็จแล้วนะคะอ้าวตอนนี้นะคะถึงช่วงปฏิบัติของเราแล้วนะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะให้นักเรียนนั้นวาดภาพนะคะโดยออกแบบห้องที่นักเรียนนั้นชอบมากที่สุด1ห้องค่ะแล้วอธิบายว่าห้องนั้นใช้งานยังไงได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะเอามาดูค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่สมมุติบ้านเราก็มีหลายห้องนักเรียนหยิบมา1ห้องที่นักเรียนชอบแล้วก็ออกแบบให้ทำไมลูกเหมือนในฝันของเด็กๆเลยนะคุณครูก็เลือกห้องไหนนะคิดว่าคุณครูเลือกห้องไหนคะเธอจะมารู้ใจครูแบบนี้ไม่ได้นะห้องนอนค่ะนะคะเราก็บอกว่าห้องนอนเนี่ยใช้ในการพักผ่อนนอนหลับนะคะคุณครูอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้สักกี่นาทีดีเป็นชั่วโมงดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกลุ่ม2บอกว่าอยากใช้ห้องนี้ทั้งหมด25ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้เพราะวันหนึ่งเรามีแค่24ชั่วโมงเราใช้เวลาอยู่ในห้องนี้แค่8ชั่วโมงก็เยอะแล้วลูกนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทำได้ไหมคะแบบนี้แต่เด็กๆคือวาดห้องที่เด็กๆทำไมลูกชอบนะคะแล้วออกแบบให้สวยงามเลยค่ะลงมือเลยค่ะทำใส่สมุดนะลูกนะวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยดูซิว่าเด็กๆชอบห้องอะไรกันบ้างเขียนชื่อห้องให้คุณครูด้วยนะลูกนะวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะหน้ากระดาษเราก็กว้างนะลูกจะวาดแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยค่ะตอนทำงานเราไม่ส่งเสียงดังนะลูกรบกวนสมาธิของเพื่อนนะคะวาดตรงนี้เลยนะลูกอันนี้สวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะนี่ก็สวยค่ะลูกเห็นไหมคุณครูเขียนว่าอะไรลูกเรียบร้อยมากๆเลยมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่น

ว่าอะไรคะลูกต่างคนต่างลงมือของตัวเองค่ะอันนี้คืองานเดี่ยวไม่ใช่งานกลุ่มลูกเอาว่าภาพก่อนก็ได้คะลูก

ให้พร้อมนะคะดินสอยางลบแบบทัดและก็สีนะคะดูสิเดี๋ยววันนี้ผลงานใครจะได้โชว์

ตอนนี้นะคะบางคนก็เริ่มที่จะลงสีกันแล้วนะคะบางคนก็ยังทำไมลูกออกแบบไม่เสร็จนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไมลูกสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะเพราะว่าเราทำงานไม่เสร็จนะคะตอนนี้หยิบยกมา1ห้องค่ะเด็กๆดูซิว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องอะไรนะห้องอะไรลูกห้องรับแขกนะคะคือเพื่อนก็บอกว่าเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะก็ทำไมลูกได้นะคะใช้สำหรับทำอะไรคะห้องนั่งเล่นไว้ทำอะไรคะลูกเอาไว้ดูทีวีนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปหนูกลับไปทำต่อเป็นการบ้านให้เสร็จนะคะลูกนะตอนนี้ค่ะเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นวางดินสอก่อนค่ะแล้วเงยหน้าขึ้นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนยังไม่ปรบมืออีกปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมกันเลยปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของห้องนั้นๆนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะใบความรู้ที่7นะคะเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า
3: อย่ากินข้าเลยเนื้อข้าไม่อร่อยหรอกไม่นะ
4: ดูท่าวิตตี้จะชอบไดโนเสาร์มากเลยสินะ

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะกลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุดหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกสนุนคำมาฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทเรียนนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของทัศนศิลป์3มิตินั่นเองทัศนศิลป์3มิติไหนเด็กๆคนไหนดูชื่อเรื่องได้ยินชื่อเรื่องแล้วพอจะรู้บ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีคนยกมืออ่ะกลุ่มที่2นัทที่นี่ใช่ไหมลูกอ่ะนัทที่นี่ตอบกูหน่อยเร็วว่านัทที่นี่คิดว่าทัศนศิลป์3มิติเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เรียนเลขาคณิตค่ะ
0: เรียนเกี่ยวกับเลขาคณิตใช่ไหมคือมีใครคิดต่างจากนี้ไหมลูกให้กลุ่มที่5ตอบบ้างกลุ่มที่5 1คนอ่ะช่วยครูตูนตอบหน่อยคิดว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรนอกจากเลขาคณิตที่เพื่อนตอบมาร
2: ูปภาพ3มิติ
0: มีรูปภาพ3มิติทุกคนเอามือลงก่อนนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทัศนศิลป์3มิติในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีการสร้างสรรค์ผลงานอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกของเราเหมือนเดิมเลยกิจกรรมอะไรนะขออีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันให้ชื่นใจได้ไหมเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะหนึ่งสองสาม
3: จิตกรน้อยนักสังเกต
0: จิตกรน้อยนักสังเกตใช่ไหมลูกเหมือนเดิมเลยวันนี้ครูตูนก็อยากให้เด็กๆสังเกตอยู่ใช่ไหมลูกดูซิว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรกันวันนี้จิตกรน้อยของครูตูนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะมาร่วมกันสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์นะคะทั้ง2ภาพนี้อ่ะให้เวลาสังเกตก่อนดูดีๆนะว่าผลงานชิ้นแรกนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วผลงานชิ้นที่2เป็นแบบไหนเหมือนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรใครรู้แล้วยกมือตอบคำถามได้เลยภควรัตน์คิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงลูกสองภาพนี
1: ้หรือเห็นเป็นเหมือน
0: ตอบดังๆได้เลยลูกภาพแรกกับภาพที่สองเป็นผลงานทัศนศิลป์เลยเหมือนกันทั้งสองภาพแต่คิดว่าต่างกันยังไง
1: ต่างกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นลูกที่มีต้นไม้อยู่ค่ะสีดำ
0: ภาพแรกเป็นรูปที่มีต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วภาพที่สองล่ะ
1: ภาพที่สองค่ะเป็นคนที่อุ้มแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู
0: ่อ๋อลักษณะของภาพทั้งสองภาพไม่เหมือนกันมีใครตอบนอกเหนือจากนี้บ้างโอ้เยอะเลยวันนี้ตะวันช่วยครูตุลตอบหน่อยเร็วว่าสองภาพนี้เป็นไงลูกต่างกันไหมสองภาพนี้ตะวันคิดว่าต่างหรือเหมือนกัน
1: ต่างครับ
0: ต่างกันต่างกันยังไงครับสองภาพ
1: มีลักษณะรูปโค้งกับไม่มีลักษณะรูปโค้งครับ
0: อ๋อมีรูปคนกับไม่มีรูปคนใช่ไหมลูกขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูโอ้ยมีหลายคนอยากตอบเลยพร้อมกันนะ1 2 3วันนี้ให้น้องทีตอบบ้างกลุ่มที่4ของเราพี่น้องทีลองดูหน่อย2ภาพนี้น้องทีคิดว่าต่างกันยังไงเนี่ย2ภาพนี
4: ้มิติครับ
0: ต่างกันในเรื่องของมิติปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยลูกเด็กๆดูนะ2ภาพนี้เป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันใช่ไหมลูกเป็นงานทัศนศิลป์เหมือนกันทั้ง2ภาพเลยแต่ต่างกันในเรื่องของมิติดูภาพแรกก่อนนะภาพแรกก็เป็นภาพผลงานศิลปะใครจำได้เนี่ยว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรภาพนี้ชื่อภาพอะไรลูก สตาร์ลี่ไนท์อ่ะของแวนโก้ใช่ไหมศิลปินชื่อแวนโก้เขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยวิธีการวาดนั่นเองด้วยวิธีการวาดการระบายลงบนเฟรมผ้าใบซึ่งลักษณะของผลงานมีกี่มิติใครตอบได
2: ้
0: มี2มิติใช่ไหมลูกมีแค่2มิติอยู่บนระนาบเรียบๆใช่ไหมลูกแต่ผลงานอีกภาพหนึ่งภาพนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะชื่อว่าปีเอต้าของไมเคิลแองเจโลซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนใครทราบเป็น3มิติแต่ใครรู้บ้างว่าเขาสร้างสรรค์ยังไงใครว่าภาพนี้เป็นการวาดยกมือมีไหมมีใครว่าเป็นการปั้นโอ้ใครว่าภาพนี้ใช้วิธีแกะสลักโอ้ใช่เลยจริงๆภาพนี้ใช้วิธีการแกะสลักเขาแกะสลักหินอ่อนเขาจะมีหินอ่อนเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็ใช้สิวกระเทาะก้อนหินที่เป็นหินอ่อนลูกให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยเก่งไหม
2: เก
0: ่งมากใช่ไหมทำหินแข็งๆให้กลายเป็นอะไรเนี่ยลักษณะของผ้าหรือว่าผิวคนใช่ไหมลูกสวยงามมากๆนะคะซึ่ง2ภาพนี้ผลงานทัศนศิลป์2อย่างนี้ต่างกันตรงที่มิติต่างกันใช่ไหมลูกอันนี้เป็นงานประติมากรรมมีกี่มิตินะ
2: 3
0: มี3มิติแต่ภาพแรกที่เป็นผลงานภาพวาดมีกี่มิติ2มิติใช่ไหมลูกลักษณะของมิติต่างกันรูปแบบของผลงานต่างกันวิธีการสร้างสรรค์ต่างกันไหมก็ต่างกันแสดงว่าในงานศิลปะของเราในการทำงานทัศนศิลป์ไม่ได้มีแค่การวาดอย่างเดียวใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่การวาดการระบายบนกระดาษอย่างเดียวแต่ยังสามารถสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกก็มีวิธีการสร้างสรรค์นะคะได้หลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยจริงไหมเด็กๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำงานทัศนศิลป์โดยการวาดภาพเด็กๆคิดว่าเราจะทำด้วยวิธีอะไรได้กลุ่ม5ผู้ชายด้านหลังลูกคิดว่าใช้วิธีอะไรได้นอกจากการวาดครับ
3: ปั้นครับ
0: การปั้นใช่ไหมลูกมีใครคิดว่านอกจากวาดกับปั้นมีวิธีอื่นอีกใบพูบ้าง
1: แกะสลักค่ะ
0: มีวิธีการแกะสลักมีอีกไหมนอกเหนือจากนี้ใครตอบได้ให้กลุ่ม2บ้างกลุ่ม2ชนาการก็ได้ลูก
1: เขียนค่ะ
0: การเขียนการเขียนก็เป็นศิลปะใช่ไหมเราสามารถขีดเขียนก็ได้บางทีการวาดลงไปใช่ไหมลูกการเขียนหรือว่าการวาดก็อาจจะคล้ายๆกันเด็กๆ เคยเห็นงานศิลปะที่ใช้การเขียนในการสร้างสรรค์เปล่า
2: เคย
0: ไหมเคยเห็นไหมที่เขามีรูปภาพใช่ไหมแล้วใช้วิธีการเขียนเป็นตัวเล็กๆ เลยลูกเขียนแล้วก็ต่อกันเยอะๆก็สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันแสดงว่างานทัศนศิลป์ของเรานะคะมีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายซึ่งแต่ละวิธีนะคะก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะต่อไปครูตุลมีกิจกรรมมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่จิตรกรน้อยนักสังเกตแล้ววันนี้จะเป็นกลายเป็นจิตรกรน้อยนักสัมผัสและลองสัมผัสใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆลองสัมผัสดีกว่าขอตัวแทน1คนโอ้โหเยอะมากๆทุกคนเอามือลงก่อนครูตุลจะให้สัญญาณเอามือจับติ่งหูไว้คุณจะให้สัญญาณนะนับ1 2ใครได้ยินยังใครได้ยิน3เมื่อไหร่ค่อยยกมือนะต้องได้ยินคำว่า3เท่านั้นนะ1 2อะไรนะโอ้ยยังไม่ได้ยินเลยคำว่าอะไรคำว่า3ขอกลุ่มที่3มาลูกคนแรกคนนี้คนอื่นไม่ต้องเสียใจยังมีให้ร่วมกิจกรรมอีกเยอะเลยลูกเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้ตัวแทนของเรามาลองสัมผัสเวลาสัมผัสเราจะรับรู้จากการสัมผัสด้วยมือได้ดีมากขึ้นจากการ หลับตาการปิดตาในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะปิดตานะคะและลองสัมผัสผลงานทัศนศิลป์ดูลองหลับตาลูกหลับตาไว้ห้ามแอบมองเดี๋ยวครูตุลจะเอางานทัศนศิลป์มาให้เพื่อนสัมผัสเพื่อนคนอื่นๆด้านใน

0: ห้ามบอกใบเพื่อนนะว่าเป็นภาพอะไรนะภาพแรกงานทัศนศิลป์ชิ้นแรกเป็นภาพนี้ครูตูนจะให้เพื่อนลองสัมผัสแล้วบอกว่าเป็นภาพอะไรดูซิเพื่อนจะตอบได้ไหมอ่ะเอามือสัมผัสเลยลูกอ่ะขอมือหน่อยไหนลองรูปซิลองจับลองสัมผัสแตะได้เลยดูออกไหมเนี่ยเพื่อนรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นภาพอะไรรู้หรอหลับตาอยู่นะเพื่อนหลับตาอยู่นะโอเคอ่ะลืมตาได้ลูกครูตุลถามดีกว่าเมื่อกี้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นภาพอะไรห้ามใบห้ามใบคนอื่นห้ามใบสิทราบไหมลูกไม่ทราบใช่ไหมเวลาที่เราหลับตาแล้วลองสัมผัสใช่ไหมลูกเวลาเราสัมผัสลงไปบนภาพที่เป็นภาพวาดเรารับรู้ได้ไหมว่าเป็นภาพอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมลูกถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนถูกไหมแต่ถ้าเราเคยเห็นมาก่อนเราก็อาจจะตอบได้แต่บางทีถ้าเราปิดตาเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมเรามองไม่เห็นแสดงว่าถ้าเป็นงานที่เป็นสองมิติหรือเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเรารับรู้ได้แค่การมองใช่ไหมลูกการสัมผัสอาจจะไม่ได้เด็กๆเอามือลงก่อนนะครูตุลยังไม่มีคำถามเลยตอนนี้เดี๋ยวครูตุลถามแล้วค่อยยกมือแสดงว่างานที่เป็นพื้นระนาบเป็นสองมิติใช่ไหมลูกไม่สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสนะคะอาจจะรับรู้ได้แค่จากการมองแต่ยังไม่หมดขอให้ช่วยหลับตาอีกทีหนึ่งขอให้ตัวแทนของเราหลับตาอีกทีหนึ่งทีนี้ครูตุลจะเปลี่ยนจากผลงานที่เป็น2มิติเป็นผลงานที่เป็น3มิติและเดี๋ยวให้เพื่อนลองสัมผัสชิ้นงานชิ้นนี้เป็นงานแบบ3มิติดูว่าเพื่อนจะตอบได้ไหมว่ามีลักษณะแบบไหนอ่ะจับไว้ลูกใบหมอนจับเลยใบหมอนลองสัมผัสดูซิแล้วบอกหน่อยว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนใบหม่อนบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนๆช่วยกันดูดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าใบหม่อนลืมตาลูกใช่ไหมใช่สามเหลี่ยมไหมใช่ถูกต้องนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแสดงว่าผลงานที่เป็นลักษณะสามมิติใช่ไหมลูกเป็นประติมากรรมนะคะไม่ว่าจะจากการปั้นการแกะสลักนะคะเราสามารถเป็นไงลูกจับต้องสัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยใช่ไหมต่างกันไหมเนี่ยต่างกันยังต่างกันแล้วเพราะว่าถ้าเป็นภาพวาดนะคะสองมิติอยู่บนพื้นระนาบนะคะเราจะไม่สามารถรับดูได้ด้วยวิธีการสัมผัสนะคะอาจจะต้องใช้การมองนะคะด้วยสายตานะคะถึงจะรับรู้ได้ว่าเป็นภาพอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อใดนะคะที่ผลงานทัศนศิลป์นะคะกลายเป็นผลงานลักษณะที่เป็นสามมิติใช่ไหมลูกเราสามารถจับสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็สามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสด้วยนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆเลยขอบคุณมากค่ะกลับไปนั่งที่ก่อนลูกแสดงว่าผลงานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกมีสองแบบและตอนนี้เราได้เห็นผลงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติแล้วก็เป็น3มิติด้วยการรับรู้ถึงผลงานทั้ง2แบบนี้ก็ต่างกันอย่างแรกย้ำทวนอีกทีหนึ่งเด็กๆเห็นไหมว่าผลงานที่เป็นงานภาพวาดงานที่เป็น2มิติเรียบเรียบรับรู้ได้จากการทำอะไรลูกการมองเห็นอย่างเดียวใช่ไหมลูกสัมผัสแล้วเราไม่รับรู้ใช่ไหมถ้าเราปิดตาเราไปสัมผัสเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นภาพอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดที่งานทัศนศิลป์ของเราลักษณะสามมิติเริ่มจับต้องได้และเราสัมผัสลงไปบอกได้ไหมว่าลักษณะแบบไหนก็สามารถบอกได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนเข้าบทเรียนงานทัศนศิลป์สามมิติในวันนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นลักษณะ3มิติด้วยนะคะในวันนี้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะได้เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันเลยถามย้ำอีกทีนึงกว่าเด็กๆป.2เด็กๆคิดว่างานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ใกล้ตัวมั้ยอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมลูกจริงๆรอบๆตัวของเราก็มีงานทัศนศิลป์มากมายเลยซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นลักษณะ2มิติแล้วก็3มิติด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดีกว่า งานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติใกล้ๆตัวของเราในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะพบเจออะไรบ้างนะคะลักษณะของงานทัศนศิลป์กันบ้างเมื่อกี้เราให้เพื่อนลองมาสัมผัสผลงานทัศนศิลป์และใครตอบได้ว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างกลุ่มที่3 1คนลูกให้ตอบว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์มีแบบไหนบ้างเมื่อกี้เพื่อนลองสัมผัสไปแล้ว2แบบมีแบบไหนนะ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่5ด้านหลังลูกอ่ะคิดว่ามีแบบไหนบ้างลูก
2: แบบเลขาคณิตครับ
0: แบบเลขาคณิตยังไม่ถูกอ่ะน้องการน้องการช่วยตอบหน่อยอ่ะมีการวาดมีอะไรอีกลูก
3: น้อง
1: แกะสลัก
0: มีการแกะสลักด้วยเกือบถูกและเกือบถูกเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์นะคะจริงๆวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะคืออย่างแรกเราสามารถสร้างสรรค์ได้แบบ2มิติอะไรบ้างที่เป็นการสร้างสรรค์แบบงาน2มิติการวาดใช่ไหมลูกการวาดหรือการระบายนะคะลงในกระดาษหรือว่าพื้นระนาบนั่นเองนะคะเป็นแบนๆเรียบๆใช่ไหมลูกส่วนลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น3มิติเราสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรบ้างแกะสลักมีอะไรอีกการปั้นนะมีอย่างอื่นอีกไหมก็อาจจะมีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวันนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติกันก่อนนะจำง่ายๆนะคะงานทัศนศิลป์ที่เป็น2มิติลูกครูตุลจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยงาน2มิติก็คืองานที่มันถูกถ่ายทอดออกมานะคะอยู่บนพื้นระนาบหรือว่าบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นไงลูกแบนเรียบอย่างเช่นกระดาษหรือว่าเฟรมผ้าใบหรือแม้แต่บนผนังได้มั้ยก็ได้เช่นเดียวกันพื้นที่ที่เป็นระนาบหรือว่าเรียบๆนั่นเองค่ะมีเพียงความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะเราถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ในลักษณะที่เป็น2มิตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะงานทัศนศิลป์ที่มีลักษณะเป็น3มิตินะคะก็หมายถึงนะคะการถ่ายทอดนะคะผลงานศิลปะของเรานะคะลงในรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมอย่างเช่นงานปั้นใช่ไหมลูกงานแกะสลักเป็นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมใครรู้จักงานสถาปัตยกรรมบ้างหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็เกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นเองนะคะหรือแม้แต่สื่อผสมนะคะซึ่งจะมีทั้งความกว้างความยาวต้องได้ใช่ไหมถ้าเป็นภาพวาดอยู่บนระนาบเป็น2มิติมันจะแบนๆเรียบๆใช่ไหมลูกจับเข้าไปเป็นไงรับรู้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็น2มิติก็จะแบนๆเป็นเรียบๆอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นงาน3มิติใช่ไหมลูกเราสามารถจับต้องได้มีบรรยากาศล้อมรอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูเฮ้ยกลับมาถึงกิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมอะไรนะเด็กๆ
4: ก
0: ิ
4: จกรรมน้อย
0: นัก
4: สังเกต
0: โอ้โหขออีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกัน1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหชื่นใจมากๆค่ะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางทำท่ากิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหจนมาถึงในคาบนี้เลยใช่ไหมลูกสำหรับการสังเกตในครั้งถัดมานะคะจากครั้งแรกมีรูปภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้อีกแล้วแต่เด็กๆสังเกตดูซิว่าลักษณะของงานทัศนศิลป์อันนี้แตกต่างไปจากเดิมที่คุณครูเคยให้สังเกตไหมแตกต่างมันแตกต่างยังไงนะ3ภาพนี้มีความเหมือนกันแล้วก็มีความต่างกันใครตอบได้ด้านหลังกลุ่มที่5อ่ะ
5: มี3มิติเหมือนกันนะคะ
0: มี3มิติเหมือนกันเก่งมากๆเลยลูกมี3มิติเหมือนกันแล้วคิดว่าต่างกันอย่างไรใครตอบได้กลุ่มที่4น้องกุลบ้างน้องกุลกุลคิดว่าม
1: ีคนละสีครับ
0: มีคนละสีก็ใช่มีใครอีกน้ำโมน้ำโมคิดว่าต่างกันยังไงลูก
1: มี
0: ปั้นมีทำอะไรอีก
1: แกะสลัก

0: ต่อไปเขาทำอะไรเนี่ย
1: วาด
0: เขาวาดไหมยังไม่ใช่วาดโอ้ขอบคุณมากทุกคนเอามือลงก่อนลูกเอามือลงก่อนเมื่อกี้ที่นโมตอบมาถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยมีวิธีการสร้างสรรค์ที่ต่างกันนั่นเองใช่ไหมลูกอย่างภาพแรกภาพแรกเป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอะไรเนี่ยการปั้นใช่ไหมภาพที่สองทำอะไรเอ่ยแกะสลักและภาพที่สามใครทราบกะเขาใช้การประกอบขึ้นรูปนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อวัสดุบางอย่างลูกเอามาเชื่อมต่อกันหรือว่าติดกันให้เป็นโครงสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็น3มิตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาพนี้นะคะมีความเหมือนกันตรงที่เป็นงานในลักษณะ3มิติเหมือนกันนะคะแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างสรรค์นั่นเองนอกจากนี้วิธีการสร้างสรรค์ต่างกันเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ต้องต่างกันไหมลูกก็ต้องต่างกันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูนะคะรูปแบบนะคะของงานที่เป็น3มิติกันบ้างงานที่เป็น3มิติวันนี้นะคะคุณตุลขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในงานที่มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอ่ะอย่างแรกนะคะการสร้างงานประติมากรรมหรืองานในรูปแบบ3มิตินะคะแบบประติมากรรมนะคะมีการสร้างสรรค์อยู่4วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกคือการปั้นเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่มั้ยลูกวิธีที่2การแกะสลักนั่นเองวิธีที่3การหล่อใครรู้จักการหล่อบ้างใช่แบบหล่อเท่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หล่อเท่แบบนี้ใช่ไหมลูกการหล่อการหล่อเป็นยังไงเนี่ยการหล่อเด็กๆเคยหล่อเทียนไหมคะเวลาที่เราไปที่วัดใช่ไหมลูกเราเคยหล่อเทียนหล่อเทียนพรรษาก็คือการนำเอาของเหลวใช่ไหมลูกตักใส่ในพิมพ์พอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะแข็งตัวเกิดเป็นแท่งเทียนนั่นเองอันนี้ก็ใช้ลักษณะวิธีของการหล่อนะคะนอกจากปั้นแกะสลักกันนะคะก็ยังมีการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะก็คือการเชื่อมต่อเอาวัสดุอื่นๆมาต่อมาติดนะคะในลักษณะของ3มิตินั่นเองค่ะอย่างแรกเรามาดูการปั้นก่อนการปั้นเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยอย่างดีเลยเพราะเราเคยปั้นใช่ไหมลูกก็คือการนำเอาวัสดุต่างๆนะคะที่สามารถอ่อนตัวแล้วก็ยึดติดกันนะคะจับตัวกันได้ดีนะคะมาปั้นให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการปั้นนะคะก็จะเป็นพวกดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะคะปูนแป้งขี้ผึ้งก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือดินปั้นดินปั้นไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินน้ำมันนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณตุลนำมาให้ดูในภาพแบบนี้นะคะหรืออาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ๆตัวมาช่วยเป็นเครื่องมือปั้นก็ได้อย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะต่อมาแป้นหมุนเด็กๆเคยเห็นแป้นหมุนไหมลูกแป้นหมุนก็จะมีลักษณะนะคะที่คุณตุลนำมาให้ในภาพนะคะเขาจะส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้กับงานที่เป็นงานปั้นภาชนะพวกเครื่องปั้นดินเผาก็มีการใช้แป้นหมุนด้วยนะคะต่อมานะคะนอกจากการปั้นแล้วนะคะเรามาดูการแกะสลักบ้างสำหรับการแกะสลักนะคะก็คือการสร้างรูปทรงสามมิตินะคะจากวัสดุที่แข็งเปราะนะคะโดยอาศัยเครื่องมือนะคะวัสดุที่นิยมนำมาแกะกันก็คือไม้หินกระจกแก้วปูนฟาสเตอร์นั่นเองค่ะเมื่อกี้วัสดุที่เราใช้ในการทำงานปั้นใช่ไหมลูกด้วยวิธีการปั้นจะเป็นวัสดุที่อ่อนตัวใช่ไหมเราสามารถนำมาบีบมาครึงได้เอามาปั้นมารวมกันยึดติดกันได้แต่ถ้าเป็นงานแกะสลักเราจะใช้วัสดุที่แข็งแล้วก็เปราะนั่นเองสามารถเอาเครื่องมือของเราไปแกะให้เกิดเป็นร่องเป็นรอยนะคะในการแกะสลักนั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลักนะคะอย่างแรกลูกวัสดุที่มีพื้นผิวแข็งอย่างเช่นไม้ใช่ไหมหินเช่นหินอ่อนหรือว่าปูนฟาสเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นแตงโมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือเครื่องมือในการแกะสลักนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดแกะสลักหรือว่าสิวนะคะก็สามารถใช้ในการสร้างสรรค์งานแกะสลักได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะการสร้างสรรค์งานประติมากรรมหรืองานแบบ3มิติด้วยวิธีการหล่อนะคะสำหรับการหล่อนะคะเป็นการสร้างรูปทรง3มิตินะคะจากวัสดุนะคะที่หลอมตัวได้แล้วก็กลับมาแข็งตัวได้ใครเข้าใจความหมายบ้างการหลอมตัวก็คือเราสามารถนำมาละลายให้มันกลายเป็นของเหลวลูกพอ อุณหภูมิเย็นลงเขาจะสามารถกลับมาแข็งตัวให้เป็นของแข็งได้เพราะฉะนั้นวัสดุที่เราจะใช้การหล่อในการหล่อต้องเป็นวัสดุที่สามารถเป็นได้ทั้งของเหลวแล้วก็เป็นได้ทั้งของแข็งอย่างเช่นอะไรใครยกตัวอย่างได้ใบภูคิดว่าอะไร
1: เทียนค่ะ
0: อย่างเช่นเทียนเก่งมากๆเลยนะคะเทียนก็สามารถนำมาละลายใช่ไหมลูกแล้วก็พอมีอุณหภูมิที่เย็นลงเขาก็จะแข็งตัวนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆนะคะนอกจากเทียนแล้วนะคะก็อาจจะ

หล่อนะคะสำคัญมากๆในการหล่อนอกจากวัสดุที่สามารถหลอมเหลวและแข็งตัวได้นะคะก็คือแม่พิมพ์นั่นเองอ่ะถ้าเราไม่มีแม่พิมพ์เราก็ไม่สามารถทำการหล่อได้นั่นเองค่ะเพราะการหล่อต้องอาศัยแม่พิมพ์ใช่ไหมลูกเมื่อวัสดุกลายเป็นของเหลวแล้วเราจะนำเอาวัสดุของเราเป็นไงเทลงไปในแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปนะคะเป็นรูปทรงในลักษณะที่เป็นสามมิตินั่นเองค่ะอ่ะต่อมาการประกอบขึ้นรูปบ้างในการประกอบรูปนะคะก็คือการเอาวัสดุต่างๆค่ะมาประกอบนะคะขึ้นเป็นรูปในลักษณะ3มิตินะคะโดยนำวัสดุอะไรก็ได้เลยลูกมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นรูปทรงต่างๆงานอย่างเช่นบางคนเขานำเศษเหล็กเห็นไหมเศษโลหะเศษเหล็กต่างๆนะคะมาเชื่อมติดกันนะให้เป็นลักษณะของรูปหุ่นยนต์ก็มีอันนี้ก็คือการสร้างงานทัศนศิลป์แบบการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะและวันนี้รู้จักงานประเภท3มิติไปแล้วใช่ไหมลูกรู้แล้วว่างานทัศนศิลป์ของเราจริงๆนะคะไม่ได้มีแค่การวาดที่เป็นลักษณะ2มิติอย่างเดียวใช่ไหมลูกยังมีการสร้างสรรค์แบบ3มิติด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูตุลยกตัวอย่างเป็นงานประติมากรรมมานะคะมีทั้งการปั้นใช่ไหมลูกการแกะสลักการหล่อรวมถึงการประกอบขึ้นรูปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เด็กๆนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะทำงานทัศนศิลป์นะคะที่มีลักษณะเป็น3มิติโดยวิธีการปั้นนั่นเองแต่จะปั้นอะไรเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาปั้นดินน้ำมันนะคะให้เป็นลักษณะงาน3มิติกันนะคะซึ่งโจทย์ในวันนี้หัวข้อในวันนี้นะคะครูตุลให้อิสระเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวครูตุลก็จะไปสาธิตให้ดูแต่ก่อนอื่นนะคะมาฟังบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางค่ะช่วยควบคุมดูแลนะคะในการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ติดชมกับนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของครูตุลพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนมาใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางได้ชมแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูตุลก็นำดินน้ำมันนะคะมาใช้เป็นวัสดุในการปั้นนั่นเองค่ะซึ่งดินน้ำมันนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเราจะต้องนวดดินนะคะให้เกิดความนิ่มนะคะเขาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการวอร์มนะคะวอร์มดินที่เราจะใช้นะคะโดยนะคะเราจะนำดินน้ำมันที่เราจะใช้นะคะบางทีเด็กๆแกะออกมาใช่ไหมลูกมันอาจจะมีความแข็งของดินน้ำมันอยู่นะคะให้เรานวดนะคะด้วยฝ่ามือของเราใช้ความร้อนนะคะที่ฝ่ามือของเรานะคะนวดแบบนี้นะคะค่อยๆคึงนวดบีบนะคะให้ดินน้ำมันของเรานะคะอ่อนตัวลงนะคะพร้อมสำหรับการปั้นนั่นเองค่ะครูตุลก็จะนวดดินนะคะให้เหมาะสำหรับการปั้นของครูตุลก่อนนะคะซึ่งในการสร้างสรรค์งานปั้นนะคะก็สามารถทำได้นะคะหลากหลายวิธีเลยเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะสาธิตให้ดูนะคะโดยการปั้นจากเส้นนะคะแล้วก็การขึ้นรูปนะคะให้ชมกันนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวครูตุลจะนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นขึ้นรูปโดยการใช้เส้นก่อนนะคะโดยที่วันนี้ครูตุลจะปั้นให้เป็นภาชนะนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะนำดินน้ำมันไปปั้นเป็นเส้นใช่ไหมคะพอเรานวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันจนนิ่มแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็จะนำดินน้ำมันของเรานะคะมาบีบนะคะแล้วก็คลึงนะคะอาจจะวางไว้ที่แผ่นรองปั้นนะคะแล้วก็คลึงนะคะออกไปให้เป็นเส้นยาวๆนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือของเรากดลงนิดนึงนะคะแล้วก็บีบให้ดินน้ำมันนะคะออกมาเป็นเส้นกลมๆยาวๆแบบนี้นะคะค่อยๆคลึงออกไปนะคะพยายามใช้น้ำหนักมือกดนะคะให้เส้นนะคะมีขนาดเล็กลงนะคะก็จะค่อยๆคลึงไปแบบนี้นะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่ครูตุลอยากฝากนะคะทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะในการสร้างสรรค์นะคะงานโดยการปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กๆควรจะตัดเล็บนะคะผ
ราะว่าถ้าเด็กๆไม่ตัดเล็บนะคะเล็บเรามีความยาวนะคะเศษของดินน้ำมันนะคะก็จะเข้าไปฝังในเล็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรตัดเล็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยคุณตุ้มก็จะคลึงนะคะดินน้ำมันของเราให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ในขนาด

0: ที่ต้องการนะคะพอคุณตุ้มได้ความยาวหรือว่าขนาดที่ต้องการแล้วนะคะคุณตุ้มจะใช้วิธีการขดนะคะขดให้เป็นกลมๆนะคะเพื่อจะทำฐานด้านล่างนะคะของสิ่งที่คุณจะปั้นนะคะอย่างแรกที่คุณจะปั้นจะปั้นเป็นภาชนะนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราอยากให้ขนาดของสิ่งที่เราจะปั้นใหญ่แค่ไหนนะคะก็ให้ขดฐานนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยคุณก็จะขดนะคะให้เป็นฐานแบบนี้นะคะพอเป็นฐานแล้วนะคะคุณจะนำวางพักเอาไว้นะคะนำไปวางพักเอาไว้แล้วก็เอาดินน้ำมันนะคะมาอีกนะคะมาทำเป็นเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อขดขึ้นไปเป็นการขึ้นรูปโดยการปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะก็จะครึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะให้ได้ขนาดที่ต้องการนะคะพยายามทำให้ขนาดของเส้นที่เราปั้นนะคะเท่ากันนะคะทั้งเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะคุณตุ้มก็จะนำไปขดขึ้นนะคะจากฐานนะคะโดยวางนะคะปลายของดินน้ำมันที่เราทำมานะคะต่อเชื่อมกันไปนะคะและขดขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆวางให้ขดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้สูงขึ้นไปนะคะเด็กก็จะได้ลักษณะดินน้ำมันนะคะที่สูงขึ้นมานะคะถ้าหมดเส้นแล้วนะคะขดหมดเส้นแบบนี้แล้วเด็กๆอาจจะนำดินน้ำมันนะคะมาทำเพิ่มอีกนะคะแล้วขดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นวนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะกลายเป็นภาชนะนะคะตามลักษณะรูปร่างที่เด็กๆต้องการได้เลยคุณก็จะครึงอีกนะคะแต่อย่าลืมถ้าเรานำดินน้ำมันนะคะก้อนใหม่มาใช้นะคะแกะออกจากซองแล้วเด็กๆจะต้องนวดนะคะหรือว่าวอร์มดินนะคะของเราให้มีความนิ่มความอ่อนตัวลงพร้อมที่สำหรับใช้ในการปั้นนะคะคุณก็จะครึงไปนะคะให้ได้เส้นที่มีความยาวนะคะนอกจากนี้เด็กๆอาจจะขดในรูปแบบอื่นนะคะแล้วก็ทำเป็นลวดลายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะก็นำมาขดต่อขึ้นไปนะคะจากฐานที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยอาจจะเป็นสีนะคะหลายๆสีต่างกันต่อๆกันไปก็ได้ค่ะก็จะวางต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขดขึ้นไปนะคะเด็กๆสามารถทำเป็นรูปร่างรูปทรงนะคะตามที่เด็กๆต้องการก็ได้นะคะถ้าอยากให้ด้านบนมีขนาดที่กว้างขึ้นนะเด็กๆก็อาจจะขดให้ขยายออกไปก็ได้หรือถ้าอยากทำให้เท่ากันนะคะก็วางเส้นให้มีลักษณะเท่าๆกันนะคะตลอดขึ้นไปนะคะจนได้เป็นรูปทรงที่ต้องการเลยค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราขดต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของผลงานของเรานะคะก็จะได้มาเป็นภาชนะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่คุณตุลนำมาให้ดูนะคะก็จะมีลักษณะที่ใช้เส้นขดเป็นฐานด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นภาชนะเป็นลวดลายแบบอื่นนะด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นการปั้นนะคะการขึ้นรูปโดยใช้การปั้นแบบเส้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะปั้นเส้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ปั้นเป็นภาชนะนะคะก็ยังสามารถปั้นเป็นรูปอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณตุ้มก็จะลองปั้นให้เด็กๆดูนะคะปั้นเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะใช้การขึ้นรูปจากเส้นเหมือนกันนะคะให้เด็กๆลองเดาดูดีกว่าว่าคุณตุ้มจะปั้นเป็นรูปอะไรใบให้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะคุณก็จะทำให้เป็นเส้นนะคะยาวๆนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยโดยที่ตรงปลายของเส้นนะคะคุณตุ้มจะให้มีลักษณะที่แคบลงนะคะหรือว่ามีลักษณะเส้นที่เล็กลงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะคุณตุ้มก็จะขดนะคะเหมือนเดิมเลยขดเข้าไปนะคะอาจจะตั้งปลายขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขดข ขดในลักษณะนี้นะคะเด็กบางคนนะคะอาจจะพอเดาได้แล้วว่าคุณลุงปั้นเป็นตัวอะไรนะคะพอขดขึ้นมานะคะคุณลุงก็จะยกปลายนะคะของดินน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะด้านข้างนะคะบีบออกมานะคะหยิบออกมาแบบนี้นะคะคุณขออันนี้อาจจะบางไปนะคะคุณขอเอาออกนิดนึงนะคะก็บีบด้านข้างใหม่นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเท่านี้นะคะแล้วก็อาจจะจับข้างหน้านะคะซึ่งคุณตุ๋นก็จะได้สัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอาจจะเติมหน้าตานะคะเติมลวดลายให้กับสัตว์ชนิดนี้ก็ได้นั่นก็คืองูนั่นเองค่ะลักษณะของงูนะคะก็ปั้นจากการใช้เส้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะนอกจากการใช้เส้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนะคะขึ้นรูปนะคะของดินน้ำมันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคุณตุ๋นจะนำดินน้ำมันนะคะเหมือนเดิมเลยก่อนจะใช้เราจะนวดให้ดินน้ำมันมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะไม่ต้องขึ้นรูปแบบเส้นแล้วค่ะปั้นเป็นลักษณะที่เราต้องการนะคะอย่างแรกคุณตุ๋นจะครึ่งนะคะให้เป็นก้อนกลมๆ ก่อนนะคะก็มาจับให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับรูปทรงของหยดน้ำนะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคุณลุงจะวางพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทำนะคะส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างอันนี้คุณลุงก็จะใช้วิธีครึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่ทำเป็นเส้นแล้วคุณลุงจะพยายามกดนะคะให้ปลายเล็กกว่าพอได้ในลักษณะนี้คุณลุงก็มาจับมาดัดนะคะให้โค้งงอแล้วก็ติดลงไปนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทำชิ้นที่สองอีกนะคะดัดให้โค้งนะคะให้งอนะคะแล้วก็นำไปติดนะคะไว้ด้านล่างนะคะก็ทำอีกนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะเด็กๆบางคนอาจจะพอเดาออกใช่ไหมคะว่าคุณลุงกำลังจะปั้นอะไรเนาะจับให้โค้งงอเหมือนเดิมก็ให้วางลงไปด้านล่างนะคะอาจจะดัดขึ้นมาซึ่งก็จะได้ลักษณะของปลาหมึกนั่นเองค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะคุณตุ๋นก็ไม่ได้ใช้การขึ้นรูปแบบเป็นเส้นแล้วใช่ไหมลูกจะเป็นการขึ้นโครงนะคะเป็นการปั้นแบบขึ้นรูปมาเลยนะคะในรูปทรงที่เราต้องการเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือบางทีการปั้นแบบนี้นะคะอาจจะใช้ในลักษณะงานที่มีขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างด้านในนะคะเอามาดามนะคะโดยการใช้เหล็กดามนะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆลักษณะของงานปั้นงานประติมากรรมนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะก็จะมีทั้งลอยตัวนุ่นต่ำนุ่นสูงนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่ครูตูนนะคะทำโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะครูตูนก็จะมาตกแต่งนะคะใส่ส่วนประกอบนะคะอาจจะเป็นลวดลายนะคะเติมตาเติมปากนะคะให้กับสิ่งที่ครูตูนกำลังจะปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนอันนี้นะคะถ้าในชิ้นส่วนเล็กๆนะคะก็อาจจะใช้เครื่องมือปั้นนะคะมีหลายแบบเลยมาช่วยได้เช่นเดียวกันจริงๆเครื่องมือปั้นนะคะก็สามารถนำมาช่วยในการขูดขีดหรือว่าตัดได้เช่นเดียวกันค่ะคุณดุลจะลองสาธิตการใช้เครื่องมือปั้นให้ดูนะคะอย่างสมมติว่าคุณดุลอยากได้ลายนะคะที่มันขรุขระคุณก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการขูดนะคะซึ่งการทำลายแบบนี้นะคะในบางทีนะคะของงานปั้นนะคะอย่างเช่นพวกการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหรือภาชนะนะคะก็สามารถทำให้เกิดลวดลายแบบนี้เพื่อใช้ในการยึดติดนะคะของดินให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะใช้ลักษณะนะคะของ ครื่องมือการปั้นแบบนี้นะคะมาช่วยในการขีดการขูดนะให้เกิดลวดลายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใช้ในการตัดนะคะในลักษณะที่ให้มีความคมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถใช้ได้ส่วนเครื่องมือปั้นนะคะที่มีลักษณะเป็นห่วงเหล็กแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่เราอยากให้ดินน้ำมันของเราหรือดินที่เราปั้นนั้นมีความเรียบนะคะอย่างเช่นครูตุลขึ้นโครงมาเป็นงานปั้นแบบเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะพยายามขูดนะคะดินของเราออกให้เกิดเป็นความเรียบนะคะแบบนี้เด็กๆก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการขูดหรือถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีเครื่องมือปั้นนะคะแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้สิ่งของใกล้ๆตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นไม้จิ้มฟันนะคะมาช่วยนะคะในการทำผลงานที่มีลักษณะเล็กใช่ไหมลูกถ้ามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นด้วยอย่างนี้นะคะก็คือประโยชน์ของเครื่องมือปั้นนั่นเองค่ะคุณจะใส่ลวดลายของปลาหมึกของครูตุลต่อนะคะคุณก็จะปั้นลวดลายนะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะหรืออาจจะสร้างสรรค์เป็นรูปแบบอื่นๆนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะแค่วันนี้ให้เด็กๆได้ลองรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์งานปั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะวิธีการทำผลงานทัศนศิลป์แบบ3มิติด้วยวิธีการปั้นได้นั่นเองค่ะคุณอาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยนะคะจุดที่มันเล็กนะคะช่วยติดนะคะแบบนี้นะคะลงไปแบบนี้นะคะเป็นการตกแต่งเด็กๆอาจจะทำให้ลวดลายเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยคุณก็จะติดนะคะไว้ที่หนวดของหมึกนะคะทุกเส้นเลยค่ะเด็กสามารถใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการช่วยในการสร้างสรรค์ได้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะคะนำมาช่วยในการสร้างสรรค์งานปั้นได้นี่เองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่สำคัญมากๆคือก่อนจะใช้ดินนะคะให้เด็กๆนวดดินนะคะให้พร้อมสำหรับการทำงานปั้นก่อนนะคะก็จะติดไปเรื่อยๆนะคะทุกหนวดของหมึกของครูตูนเลยนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเครื่องมือปั้นก็ทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเก็บนะคะส่วนดินน้ำมันนะคะให้เก็บแยกสีกันนะคะเพื่อครั้งหน้าเราจะได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ครูตูนทำจุดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะผลงานของตูนก็ออกจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นเจ้าหมึกนะคะเจ้าหมึกแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยก็มีหนวดนะคะสามารถใช้ตกแต่งเป็นอื่นๆนะคะบนหัวของครูตุลก็ใส่ดาวทะเลนะคะมาด้วยนะคะเกาะที่หัวเจ้าปลาหมึกอยู่ก็จะได้ผลงานที่น่ารักแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆต้นทางก็ปลายทางดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการปั้นนะคะอย่างแรกนะคะเอาอาจจะใช้การประกอบขึ้นรูปนะคะแบบนี้นะคะโดยการขึ้นรูปเป็นเส้นนะคะขึ้นโครงโดยการใช้เส้นนะคะหรือว่าจะใช้การขึ้นรูปเลยก็ได้เช่นกันไม่ต้องปั้นเส้นแต่ว่าขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะคะเหมือนเจ้าปลาหมึกตัวนี้นะคะก็จะให้ความน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลงานนะคะของเด็กๆในห้องต้นทางนะคะที่นำมาให้เพื่อนๆทั้งในห้องต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันค่ะอันนี้เป็นผลงานของปลื้มใช่ไหมลูกวันนี้เราปั้นเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: พญานาคครับ
0: โอ้โหเป็นพญานาคตัวสีขาวใช่ไหมมีเกล็ดสีส้มด้วยปลื้มใช้วิธีการปั้นแบบไหนตอบได้ไหม
1: แบบขึ้นรูปคร
0: ับปั้นแบบขึ้นรูปใช่ไหมลูกก็คือปั้นเป็นรูปทรงที่ปลื้มต้องการเลยไม่ต้องปั้นเป็นเส้นก่อนใช่ไหมโอ้โหน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเพื่อนๆขอเสียงปรบมือให้ปลื้มหน่อยเลยวันนี้สร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามมากๆเลยเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางคนอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ได้สวยงามแล้วก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะงานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะก็คือการถ่ายทอดความงามนะคะในผลงานรูปแบบของงานประติมากรรมนะคะงานสถาปัตยกรรมงานสื่อผสมนะคะอย่างวันนี้คุณตุลก็ยกตัวอย่างในเรื่องของงานประติมากรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะต่อมานะคะงาน3มิตินะคะก็จะมีลักษณะที่มีความกว้างความยาวนะคะความสูงแล้วก็ความหนารวมถึงมีบรรยากาศล้อมรอบด้วยนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะมีการสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธีมากๆนะคะซึ่งแต่ละวิธีก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปในเด็กๆป.2ช่วยกันตอบหน่อยการสร้างสรรค์งาน3มิตินะคะมีวิธีการอะไรบ้างนะลูกที่เราเรียนในวันนี้นโมนโมมีวิธีการอะไรบ้างลูก
2: การแกะสลักครับ
0: มีแกะสลักมีอะไรอีกนะน้องการน้องการช่วยบอกหน่อยนอกจากแกะสลักแล้วทำอะไรอีก
3: การปั้นค่ะ
0: การปั้นนะมีอะไรอีกลูกใบพลูใบพลูคิดว่าอะไร
4: ขีดสเปร
0: ย์ยังไม่ใช่มีการแกะสลักการปั้นดาเนียคิดว่ามีอะไรอีกลูก
5: การหล่อค
0: ่ะการหล่อและอย่างสุดท้ายที่เราเรียนรู้ในวันนี้ลูกใครตอบได้ไมกี้ก็ได้ลูกประกรณ์ประกรณ์คิดว่าอะไรอย่างสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ลูก
6: การต่อครับ
0: การต่อยังไม่ถูกเขาเรียกว่าการประกอบขึ้นรูปนั่นเองค่ะซึ่งเป็น4วิธีในการสร้างสรรค์นะคะที่คุณตุลนำมาฝากกันในวันนี้เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แบบ3มิติในรูปแบบงานประติมากรรมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างสรรค์ด้วยวิธีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณตุลก็นำเรื่องราวนะคะของงานทัศนศิลป์3มิติมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนอะไรแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศิลปะปะติดนั่นเองค่ะวันนี้เราสร้างสรรค์งานแบบ3มิติโดยการปั้นไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนมาทำงานศิลปะปะติดกันบ้างนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในครั้งถัดไปกันก่อนค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่จะให้เด็กๆเตรียมมาในครั้งหน้านะคะอย่างแรกนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะเลยนะคะเตรียมกระดาษสีมานะคะในครั้งหน้าหรือเด็กๆอาจจะใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะเป็นนิตยสารที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกาวนั่นเองค่ะมีกระดาษสีมีกาวนะคะอีกนะคะ2 อย่างฝากเด็กๆเตรียมมาด้วยซึ่งก่อนจากกันไปในวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยคุณตุลนำภาพศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะ The Kiss นะคะซึ่งเป็นผลงานที่โด่งดังมากๆชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะในภาพนี้สวยงามมากๆนะคะของศิลปินที่ชื่อว่ากุสตาฟคิมนั่นเองค่ะการสร้างสรรค์นะคะโดยใช้วิธีสีน้ำมันนะคะแล้วก็ปิดทองบนผ้าใบด้วยนอกจากการวาดนะคะสร้างสรรค์ระบายด้วยสีน้ำมันแล้วนะคะยังใช้วิธีการปิดทองด้วยนะคะก็จะเห็นว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจริงๆก็มีวิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณตุลก็นำมาฝากกันด้วยภาพของ The Kiss นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพใดนะคะแล้วจะสนุกแค่ไหนในเนื้อหาของศิลปะปาติดนะคะฝากเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
1: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะ

0: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะเขาอนุรักษ์นะไม่ให้ทำไมก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
2: ขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วว่าถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถคนอยากไหนอยากอยู่นานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500 บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยไงครับ
2: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าส
4: นอกจากเขาเบนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออ่าวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่เป็นวันนี้ครับ
5: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
4: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาเบนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
2: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพยูนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด20ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบานีก

0: างหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็นแบบ
3: มีปกแตกนิดหน่อยฝนปกแตกนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
4: เคย
5: มาแต่มายังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
5: ไปกลับเฉยครับ
1: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
5: ใช่ใช่ครับเห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
6: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1:1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้น

0: หลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กันทุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูลนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูลที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกันอีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไกแล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่ป พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้แถววันต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองย้อเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองย้อก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเขาปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
2: ครับ
1: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
2: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
1: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลยครับ
1: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
2: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
1: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
2: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนางโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาล9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
1: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
2: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
1: ้
2: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินนะครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดํา1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
2: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำไม่ดีอุ้มน้ำไม่ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมัก ไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: มันจะปลูกผักสับหว่างกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับหว่างกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับหว่างกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรงี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะนอกจากจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่ง

0: รของเราสักบทกรหนึ่งนะครับเป็นบทกรของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
1: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่มใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่บ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่า

0: สนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
1: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
0: คือ
1: ไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
0: 5คนมีปัญหา1คน
1: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
0: ัด
1: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
0: ผม
1: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
0: ความปลอดภัยของ
1: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
0: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
1: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
0: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกๆที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับนี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตะลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
2: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก
0: ็
2: คือจะได้ของเยอะขึ้น
0: เด็กก็กินอิ่ม
2: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูก แล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
0: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
2: ัน ใช่ค่ะ
0: ไอ้นี่มีแบบรูแมง
2: นิดนึง
0: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
2: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
2: ค่ะพอรู้
0: พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
2: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
0: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
2: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
0: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
2: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
0: ฉะนั้นคือความ
2: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
0: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ

0: การพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี
0: ้ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นักศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเออหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โห
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
8: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้คุณนี่เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
8: คร
0: ับ
8: ผม
0: คุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศกรีมครับ
0: คุณครูไอศกรีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: ครูไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
8: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: สอนปรภาษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกบมีทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
10: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
10: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: นะครับผมเอ๊ะผักอะไรนะ
1: คะน้า
0: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: ม
0: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
1: า
0: ะ
1: คะน้ากับผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับที่นั่ง
0: ครับผมก็ที่ที
1: ่เพิ่งเอาม
0: า
1: ลง
0: อนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
0: ที
2: ่
0: เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลที่มีคุณค่า มากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมียังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2ก็คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบ1ในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้านไอทีนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะหรือว่าคุณขจรเจรไนพาณิชย์จะมา

0: ไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอด follow เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับ
0: ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการ IT น่าจะรู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนในแวดวงการเงินในช่อง Money Channel อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทที่รับผิดชอบอยู่ในฐานะบล็อกเกอร์ได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำครับที่สำนักข่าวไรเตอร์ครับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็พอดีช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยลาออกจากงานประจำมาทำเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้าน IT แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com
0: ถึงออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะเรารู้สึกว่าท้าทายกว่านะคะหรือว่ามีความน่าสนใจกว่าอย่างไรบ้าง
1: มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทำรายได้มากกว่างานประจำเรามีงานประจำเราก็จะรู้ว่ารายได้เราเท่านี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าการทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
0: า
1: หรือจะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองเนาะคือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานก็คือก็ได้ไม่มีใครบอกว่า
0: ใช่
1: ทั้งเดือนอาจจะนอนไปเที่ยวชิวๆก็ได้ไม่มีใครว่า
0: ใช้ตังค์ไปเลยอย่าง
1: นี้แต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้เลยครับ
0: คือ
1: สมมติเราเคยยังเดือนสัก 10,000 บาทเราก็จะรู้ว่าอ๋อเงินเดือนนี้เราใช้ 15,000 บาทอาจจะเก็บ 5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเดือนหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก
0: ็
1: แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลองเป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
0: ค่ะอาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
1: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จากหนึ่งก็คือแบนเนอร์นะโฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเค้าเรียกว่า advertorial คือทำคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งเราก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารครับอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3ฉบับ
0: ค
1: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
0: ยากยังไงคะในการจัดการ
1: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งโดนสรรพากรเรียกไปคุยครับว
0: ่
1: าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สรรพากรเห็นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบครับบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบสองใบก็ผิดพลาดแล้ว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
1: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4หลักนะครับ4 5หลักแล้วก็วิธีจัดการก็ง่ายมากครับเพราะว่าในการเรียนทางบริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมุติ100นึงเขาก็หักภาษีไปแล้วเหลือไม่ให้เราสัก85นะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: คือบริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
1: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำภาษีมาก่อนเลยแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีเริ่มจากการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LPF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มีโปรเวนฟันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
0: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีล่ะคะอ
1: ย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้
0: ใช่ยาวเลย
1: ยาวเลยก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่มันช่วยเราได
0: ้
1: คือเป็นไอ้ฝีเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บตังค์เท่าไหร
0: ่ผู้ชายด้วยเนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล้วพออยู่ในโลก IT เนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
1: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มา
0: ใช่

0: คยเก็บสมมุติเก็บเดือนละ10บาท10บาท10บาทพอเก็บไปสัก 5-6 เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่นLPF LPF ก็งอ5ปีนะครับประกันชีวิตก็งออีกหลาย10ปีกว่าใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
1: ก็ล็อกไว้เลย
0: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
1: ้ก็คือใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได
0: ้
1: ก็เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก็คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิงหลังบ้านช่วยเก็บก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพอทำงานประจำไปฐานภาษีก็ระดับหนึ่งที่น่าสนใจคือพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเจ๊กอักเลยเห็นบอก
0: เหนื่อยมากเลยครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราก็พยายามขยันทำงานมากกว่าตอนทำงานประจำรายได้ก็มากขึ้น
1: เยอะไหมคะกี่เท่าได้คะเคยนับหรือเปล่า
0: ประมาณช่วงแรกก็ประมาณ 1.5 อะไรเงี้ยครับช่วงหลังก็ประมาณ 2-3 เท่า
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเรื่องภาษีเนี่ยมันจะยิบย่อยกว่าคือรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาษีมันก็จะแบบย่อยมากบางครั้งบินไม่กี่ร้อยบาทบางครั้งบินเป็นหมื่นครับแล้วแบบมันก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องภาษีนี่ยากขึ้นอย่างน้อยคือเราไม่รู้ว่าสิ้นปีอย่างเงี้ยเราจะมีป่ะ
1: ถูก
0: ครับอย่างเราเป็นพนักงานเงินเดือนเราก็จะรู้ว่าอ๋อสิ้นปีมันภาษีเท่านี
1: ้คือประมาณการไม่ได้เลยเพราะขึ้นอยู่กับงานที่จะมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับแล้วก็พอประมาณการไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อ LPF เท่าไหร
1: ่
0: ซื้อประกันเท่าไหร่ต้องซื้อ IMF ไห
1: ม
0: ซื้อนู่นซื้อนี่เท่าไหร่ครับการจัดการตรงนี้จะยากขึ้นเยอะมาก
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
0: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
1: 20% ตามขั้นบันไดเลย
0: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะพอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างเดือนเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก 15% เพราะเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
1: หน้าที่จ่ายเท่านั้นเอง
0: หน้าที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะคร
1: ับ
0: ทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการเงิน
1: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติเราได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
1: ไปซื้อ LTF
0: ใช่ไปอีกบัญชีหนึ่งแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
1: ้
0: นะครับ
1: หรือว่าอัตโนมัติ
0: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
1: ้
0: น
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์คาโจชินะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่อง IT รู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่อง IT ค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกไว
0: ้
1: ว่าพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้3ปีก็ปีแรกเจอเลยเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรนะคะเราเลือกเครื่องมือยังไงบ้างที่จะใช้ในการบริหารภาษีในตอนนั้นคะ
0: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีกนะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LPF ครับเพราะเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับก็เราก็เลือก LPF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว่ามีที่ไหนก็ไปเดินที่งานมันนี่ Expo อะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าเออฉันได้ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ไงบ
1: ้
0: าง
1: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างในอดีต
0: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
1: อ
0: ๋
1: อคือไปดูถึงไส้ในเลยว
0: ่
1: าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
1: อ๋อเป็นคนกลัวความเสี่ยง
0: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าคือพอรู้แหละอ๋อบริษัทเนี้ยใหญ
1: ่
0: ครับหุ้นไม่ค่อยลงนะก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างถ้าเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: เราก็จะดูบจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะคร
1: ับ
0: หรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3ช่วง 3G เราก็กล่าวว่าหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นคือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นครับก็แต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอะก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเพียบก
1: ็
0: เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ซื้อไปกันที
1: ่ค่ะ
0: อันนี้คือวิธีดู LPF ของผม
1: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบมากนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการน
0: ั่
1: นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทั้งนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลแล้วเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
0: เลือกแบบไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะแล้วก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่าครับ
1: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
0: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกคือประกันชีวิตแบบระยะยาวคร
1: ับ
0: ก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างงั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะบางเห็นหลายคนนะครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บเอ๊ะประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
1: คือไม่รู้
0: ก
1: ็
0: มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันรับความเสี่ยงมากขึ้นครับ
1: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ทั้
1: งส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะลงทุนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
0: iWeb นี่มองมาหลายปีครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลนึงคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อ LTF ซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
1: ี
0: นะครับก็เลยมองว่า IMF ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต้องดูแมนเนจเชนแนลเยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในการเงินที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูเรื่องของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง นะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
0: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็คือหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ก็พอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นมันนี่ Channel ก็เป็นช่องนึงครับฝากด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF RMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปเหมือนกันครับแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่องของการไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่า ตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอดีไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็กเกจเที่ยวประจำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแต่เขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากนะครับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าทางภาษีได้หรือเปล่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงๆพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครับก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะคร
1: ับ
0: ก็
1: ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
0: ครับยังไม่ศึกษากับว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได้นะครับแต่ว่าคุยกับสมกรเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพนด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
0: ตอนนี้มีคนเดียวครับ
1: ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เสียภาษีน้อยลงแต่ทุกอย่างต้องทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าใครอยากจะได้สองต่อทั้งการลงทุนแล้วก็ภาษีด้วยก็อย่าลืมใช้สิทธิผ่าน LTF และ RMF นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์กันบ้าง นะคะว่าแล้วเคล็ดลับที่เราควรใช้เพื่อเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะผ่าน LTF และ RMF นั้นกูรูเขามองกันยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: เพราะไม่มีใครอยากเสียโอกาสทางด้านภาษีนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะบริหารจัดการภาษีอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายบอกนะครับว่า RMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ LTF ส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ RMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ RMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ RMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ RMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ RMFศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ RMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงด.ตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ RMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงด.เท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากรเราเขียนตอนกรอบพงด.เลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียว แต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะฉะนั้นการซื้อ RMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ RMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ RMF หรือการซื้อ LTF จริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งนึงที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ RMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดทีเมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนนึงเราอาจจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้นกับอีกก้อนนึงเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดๆ อันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์คอสอเวอเรจคือการกระจายเงินลงทุนตามช่วงระยะของเวลาเพราะถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์มานะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนและเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ RMF LTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะลงทุนอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ RMF LTF นะครับด้วยบัตรเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ RMF LTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผมยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน RMF LTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
1: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศาราม

โรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3ครับ

ูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทําบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรตามนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่าย

ายต่อการเข้าถึงนะคะให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้

0: างใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้การดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ ประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่ มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
4: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีตามการเรียกประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่า นะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะร้อยละ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะ ถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
6: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนอเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้สอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

กับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-441-0201-4หรือ

0: ว้ยขับสายชิดสายด้วยสาวคนเฝ้าด้วยนี
1: ่เราไม่ต้องสนใจหรอกให้เขาแซงซ้ายไปก่อนเถอะ
0: ไปรุ่นทำไรนี
2: ่แล้วพี่อะทำไร
0: เติมอุปกรณ์

ทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา33 34 35หากผู้ใดขับรถแช่ขวาอาจมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระ5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ตอนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทาง

0: แล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จากก่อน

0: การจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับ

0: หมูได้เวลาพาสามเกลือมาเจอกับเกลือนะครับนำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อนในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตังจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่าๆนะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการโม่แป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซอกไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามา

รียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกลองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรง

0: ขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
1: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โหลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
1: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: กับเมนูขนมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว้
1: เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดี

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

กับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพักนี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์คคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับ

0: ลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างๆเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
1: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รกิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตื่นร้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันรวมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับจุดเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ย มันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกส์เนี่ย

นี่มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทานสปอร์ตบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทําให้เราสามารถหาลู่ทางทํางานได้เยอะครับผมอยากทํางานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกําลังบํารุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทํางานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับ

0: พาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปลวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わったがたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
6: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของ

0: ิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12และ13ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชร

เฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบ

0: ีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าขนาดก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: yeah!

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากอีสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะ

0: รีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
1: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
3: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
0: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
3: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
0: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
3: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
0: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
1: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
3: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
3: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัย พราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thและจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพตั้งอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ดักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเมื่อห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกอาจารย์แอ๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ความจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนนี้คือผมเล่นกีฬาอื่นมาครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภทอันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬานี่ส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติก
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนั้นควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
0: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่อ
0: ันนี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
2: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
0: ใน
2: การเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คก็แบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับครับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่า
0: เป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
4: พอเริ่มเก็ตฟิลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึก

0: ตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่พอได้อยู่มันดีซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะนึงก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
0: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อ
1: การเคลื่อนไหวเราไม่
0: ใช่แล้วมันแบบมัสเซิลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
0: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได้
0: ซึ่งโคลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้าง muscle memory ให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
2: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
1: ตึงมาก
2: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
1: ลองคลายกล้ามเนื
2: ้อแต่ว่าไม่ถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาร์คู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: อันนี้เรียกว่าราวคู่
0: อ
1: ๋
0: อราวคู่
1: ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มหนึ่งการวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
0: ท่าจบ
1: อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
0: ์
1: อันนี้เรียกควายตัวเฉยนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
0: ์
1: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็นหนึ่งท่าขึ้นหน้าแล้วควายหกสูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลักษณะของการควายอยู่ใต้บาร
0: ์ครับ
1: ครับนี่พอจังหวะควายดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือควายเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
0: ครับ
1: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
1: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3ปึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนอันนี้คือยกจากใช้ได้ลองปล่อยตัวสิครับลองปล่อยตัว

0: โอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
1: ย่อแขนลง
0: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
1: ปล่อยข้างหลัง
0: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผลักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพอแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะเพราะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ทแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสติลลิงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าย
0: ากไหมลง
1: ใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
1: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกว่าโหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโคลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้วะอะไรเงี้ยแต่ว่าโคลีก็บอกว่าให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลอง

0: แล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
1: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเราม ันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้
0: ครับเรื่องจริงอย่างโคหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับมันก็คนละ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยจนยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตัวนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจะเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไหมครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่
0: อ
1: ยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานที่เฉยขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซึ่งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัคร

0: พี่กกต.ที่หนึ่ง
1: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
0: จะต่อใช่ไหม
1: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอะถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
0: มีโอกาสมาได้เลยครับ
1: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับยินดี
1: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากมากเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

0: 私たちの製品はお客様に喜んでも製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืนเต็ม
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีครับเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: สวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำอ
1: ะไรต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟมุกนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟมุก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: ขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ครับ
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
3: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับ
1: แบบ
3: พิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามไตรพัน
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
4: อ๋อเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
5: ยำมะม่วงฟูมายำมะม่วงฟูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบ

0: เดี๋ยวเนี่ยไม่โดนพ่อเขา
1: โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
2: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
2: แม
1: ่แม่คิด
2: คร
1: ับ แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
2: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
4: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกที่ต้องมานะ
4: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
4: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
4: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
4: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
4: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
4: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
5: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
5: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาลาแมนี
5: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
5: ใช่ค่ะชิมได้
1: อ
5: ัน
1: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
5: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
6: ค่ะ
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
6: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
6: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
6: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
6: ้
1: นะคร
6: ับ
1: ก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
6: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
6: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
6: จ
1: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้นี่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
7: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
7: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
7: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
7: ค่ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
7: ค่ะ
1: ครบเซ็ตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
7: 30บาทค่ะ
1: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบ ไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
4: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
0: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดเด็ดเลยแม
0: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
0: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
0: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
0: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
7: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
8: น้ำดอกไม้
1: อันนี้แบบอ่อน
8: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆ นี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
8: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเด
8: ียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
8: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
8: มันจะเค็ดเอาสิน้อง
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
8: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
8: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
8: ไม่ต้องมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
8: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
8: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
8: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
8: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
8: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะคร
8: ับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดิน3น้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
8: ไม่ใช่
1: ก็อร่อย
8: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
8: ใช่ๆ
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
8: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
1: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
8: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนคุณพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
8: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
8: อย่างนี้ก็อาทุย
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลุ่ม
8: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทูน
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
8: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
8: ็
1: ง
8: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
8: ใช่ใช่จะเนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
8: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
8: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: ทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
8: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
8: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
8: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
8: หายากหากินยากหากินยาก
1: ฝั่งนู้น
8: ยายกำนะฮะยายกำนะ
1: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
8: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
8: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
8: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
8: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
8: กินสุกเลย
1: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
8: สักจะรอ
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหน โอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวยนะ
8: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
8: เขาเลยไทยเขาเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โอ้แต่สีสวยนะ
8: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่ง

0: เข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้มันอันนี้กินสุกกิน
1: กินสุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันจังประเทศจังสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ได้กินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะ แต่จริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รสเข็นเนี่ยรส
0: อร่อยมากเนื้อ
1: เนื้อจะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: ๆอ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: มะม่วงแก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูรูปมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เราพยายามจะรวมพันธุ์
0: อ๋อไปเจอที่ไหนก็เอามาเลย
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่อง
0: น
1: ี่
0: นะน้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช
0: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศร
1: ีไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันความชำนาญหรือความอยู่กับมันนะผมมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเป็นหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะครับ
1: ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผม หลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนาน

0: อ่านสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทําตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนําไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ําผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนํามาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากครับ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวแล้ว

0: ของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งนึงรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยววันนี้เยอะ
0: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้ผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

0: ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: น
0: ี
2: ่อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยครับทราบใช่มั้ยคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมายากันถ่ายทำไปแล้วนะไปแล้ว
2: ค
0: ุณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: เค้าเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: นอนอาบน้ําซักผ้า
0: โอ้
2: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทําอาหารมั้ย
2: บ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวมกันอยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดเดี๋ยวจัดคิว
2: เพราะแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จละเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่าง
0: เ
1: ออนี่ดู
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหม
1: ใช่
0: มีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณหนุ่มอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์ใช่ไหมซิงค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้เราไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: ก็ได้
0: แล้ว
1: กัน
0: เออแล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได้ใ
2: ช่ไหม
0: หรือพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: แล้วก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชันน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีคร
1: ับ เราต้องพึ่งโชคนะเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานหลังนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก
0: ครับแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพ่นแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: งั้นเราอาจจะใช้ไม้ที่แบบ ไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไร
0: ไม้ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบัดเจ็ตอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ครับไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก็ไปทำบนด้านบนต
3: ัวเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงค์ซ
3: ิ
1: งค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้งอ๋อคือว่าเกี่ยวมาอะไรงี้
1: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้พื้นที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: แล้วก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: อ่
1: าฮะ
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์นะฐานซิงค์
2: ของขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: ถ้าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ยึดครับยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันโหลดออกมา
2: ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช่
1: ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วม
0: องสองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือซิงค์ใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้เออสองไปแล้ว
0: บา
1: ทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่คือเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่ร้อนวางเลยวางเลยเออวางเลยโอ้โหนี่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับ ชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขาย
0: แยกครับ
1: เออคือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่
0: ตัวนี้เสียบกับ
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่
1: แค่นี้เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัวน

0: ับผมโอเคเตะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: มันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อวางต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อ
0: แบบ
1: นี้ก็ได้
2: หรือจะยาว
1: แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อแบบนี้อะไรก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอก

0: ทั้งหลายแหละ
1: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ Next Generation Salt and Pepper
0: อะไรเลย
1: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
0: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
1: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดนะ
0: ค
2: ือ ม
0: ี
2: อะไร
1: ต่อเกลือติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
0: อันนี้จะใช้กาวติดไม
1: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุ
1: ปประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กเข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
0: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
0: เอานี้ลงมาก่อน
1: เอานี้ลงของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
0: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออ
0: เ
2: หรอ
1: มันเอาของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เอ้ยยางเสื้อผ้าตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่มีโต๊ะนิดรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
0: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับ

0: าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเฮ้ยแล้วถ้ามันแบบแล้วก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมอ่างี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
1: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วย
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้แต่ตรงกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
1: โอเค
0: นะ
1: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: เฮ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
1: แต่แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นพี่ก็มาแล้วไง
2: โอเคได้ได้
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมแขนรับงี้แล้วก็ป้าก็อย่างงี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
1: โอเค
0: เคผมเป่าไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
1: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้วว
2: างแล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
2: เรียบร้อย
0: โคตรเท่อ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: ใช่ใน
0: นี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ใหญ
2: ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ขวดแบบนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี
2: ่
0: อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้น

0: ี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้ว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี
1: ่อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคมั้ย
2: เอาให้กลาง
1: จะได้ล็อกสกรูเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อะย
0: ืนกระถางใหญ่
1: ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำไมจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่สิสบาร์น้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแค่น
2: ี้นึกว่าเป็นบาร
0: ์เลยที่แบบว่ามันทิ้งที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพิตติ้งมันเท่นะ
1: ฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาเปิดอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
0: งค์น้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: ก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้ยื้อตั้งกว่าอีก
2: อันนี้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูซิหดไม่ได้แล้ว
1: เอาหดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ที่ต้องหาตามของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจ
2: เหรอไม่ใช่เนเบอร์
0: แล้วเขาบอกว่ารายการทางประชามันโอ้อมรินทร์ทีวี
2: น
0: ี่
2: เขาส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: จะต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: เห็นพื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

0: วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับ
1: รอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึง

คราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่มั้ยเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น DVC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะAmarin TV
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือในสีสาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันสันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยา

ฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการและนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี 2560

19วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ต่อวิทย์ทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหวนแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่า

ลุยจังฮู่ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห้วงเบิ่งบุญมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,700

20ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสุนทรีของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหน้าอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดเซาเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางระดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 17 นาฬิกาโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัติวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท House โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลียอกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปค
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริกพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนที่สายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
4: หลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ

0: ผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
1: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
0: yeah!

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอิน
1: ส้มเอ้ยเชียวนา
2: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ 1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปลงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปลงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปลงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่มั้ยครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไลด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงหนึ่งที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม
2: เมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับ
1: ไวทีนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับ
0: แต่ต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับ
1: ยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะปันยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับ
0: กลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของ
1: เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
1: สารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับ
0: และอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ย

0: ราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
1: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่ะแสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
0: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
0: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก
2: ็แรงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาฝรั่งของนาย
1: ต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟัวร์ลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาย
0: าสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเรานะคะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ไปทุก6เดือนใช่มั้ยคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อ

0: ูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆ
0: ทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครั

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะแต่เฉพาะเทปนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะนำเสนอความตื่นเต้นและความน่าสงสารของสัตว์ที่เราจะพาไปดูค่ะสัตวแพทย์สัตว์ป่าค่ะ
1: น่าตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คุณหมอปอน
3: สวัสดีค่ะ
2: ปองปอน
1: ปอนปอน
3: ปอนเฉยๆค่ะ
2: เฉยๆโอเค
1: คุณหมอปอนทำอะไรอยู่ครับ
3: ก็วันนี้ค่ะมาดูตรวจสุขภาพให้กวางเขาอะค่ะก็ดูว่าลำตัวมีแผลหรือว่ามีอะไรความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ
2: คุณหมอต้องคอยดูสัตว์อื่นๆเนี่ยค่ะ
3: ค่ะก็ที่สวนสัตว์นี่ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่กวางอย่างเดียวทีเวลาที่คุณหมอมาเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะต้องดูสัตว์ตัวอื่นๆด้วยว่าเขามีสุขภาพเป็นปกติไหมการจัดการเป็นยังไงหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นพวกชนีพวกลิงแล้วก็มีควายแล้วก็จิ้งจอกทีนี้เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะต้องสแกนดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าป่วยไหมหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพื่อเราป้องกันว่าเวลาที่คนมาเที่ยวเราจะได้ไม่ติดบางทีเนี่ยเขาจะโดนหลอกขายมาคนขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมูแคะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยจะน่ารักเขาจะมีลายเหมือนเป็นแตงไทยพอโตขึ้นมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บพอตอนโตขึ้นหมูป่าเขาจะมีนิสัยดุดุกว่าหมู่บ้านค่ะคนก็จะเอามา
1: บริจาค
3: ใช่บริจาคให้กับสวนสัตว์มั่งหรือว่าเอาไปปล่อยบ้างมีอุปกรณ์กับยาแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไม่ใช่จับง่ายๆเหมือนสุนัขกับแมวนะคะที่แบบว่าวิ่งไปคว้าได้เลยเดี๋ยวลองดูกันว่าพี่เขาจะจับยังไงตอนนี้น่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีบางทีเขาก็จะเลือกจากตัวง่ายๆก่อน
1: ค่อยๆไล่ไปทีละ
3: ใช่แล้วก็ไล่ไปทีละตัวทีละตัว
1: จับตัวยากก่อนเดี๋ยวจะหมดแรงก่อนใช่ไหม
3: ใช่เดี๋ยวจับตัวยากก่อนน้องคนนี้อยากจับไหมคะ
1: ไหวไหม
3: ไหวไหมงั้นเดี๋ยวดูพี่ความดุร้ายของหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าในตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเขี้ยวข้างล่างขึ้นมาถ้าสมมติว่าเขากลัวหรือโกรธเขาอาจจะสู้โดยการเอาเขี้ยวนะคะงัดก็ได้ทีนี้ในการจับจะจับยากกว่าหมู่บ้านนิดนึงแต่ทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องทำ
1: ทำไมครับ
3: ทำการตรวจสุขภาพในหมู่ป่าซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคไปสู่คนได้ค่ะ
1: ไปสู่คนไปสู่หมู่บ้าน
3: ใช่หมู่บ้าน
1: ไปสู่สัตว์เลี้ยงอื่น
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คือพูดง่ายๆหมูป่าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงเขาเลยเก็บโรคได้เยอะไม่โดยที่ไม่แสดงอาการคราวนี้เราก็นึกว่าเขาแข็งแรงดีอย
3: ู่ใช
1: ่แต่ทีนี้เราอาจจะไม่ได้แข็งแรงก็ได้
3: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในสวนสัตว์ซึ่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการนำสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมาเลี้ยงอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะโดยที่เราจะต้องมีการจัดการให้กับเหมือนธรรมชาติที่สุดทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารทีนี้สัตวแพทย์แล้วก็คนดูแลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคหรือว่าบางทีถ้าไม่เหมาะสมกับธรรมชาติเขาจริงๆเขาอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งส่วนสัตว์มีประโยชน์ไหมถามว่ามีไหมมีมากเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของคนทั่วๆไปแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นแหล่งที่ใช้เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงสายพันธุ์อยู่ด้วยเพราะอย่างถ้าสมมติว่ามีสัตว์ป่าอยู่ในป่าอย่างเดียวน้องคนดีก็จะไม่รู้เลยว่าหมูป่าเขาเป็นยังไงเวลาเราจับยังไงใช่ค่ะ
1: เป็นไง
3: ที่นี่เป็นที่ที่ทำงานที่หมอปอนทำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะพาน้องคนดีเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนที่นี่ชื่อเต็มๆก็คือชื่อว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการรับสัตว์ป่าของกลางที่เวลาคนลักลอบค้าขายเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาให้กรมอุทยานแล้วกรมอุทยานอาจจะส่งมาพักฟื้นที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไป
2: ค่ะ

0: มีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องพลดีไปดู
0: ถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประตูก็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดทุกครั้งนะคะต้องการป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะน้องพลดีต้องจุ่มเท้าก่อนในนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
0: หนูจุ่มกันนะ
1: ใช่ค่ะพอรองเท้าน้องพลดีไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็ต้องจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
2: อันนี้ก็เป็นโรงเรือนพักที่พักสัตว
1: ์นะฮะใช่ค่ะถ้าเราเห็นจะเป็นกรง
3: คะปกติแล้วเขาจะชอบอยู่ในโพรงหรือว่าใน
2: พุ่ม
1: ใช่ในพุ่มไม้จะชอบซ่อนตัวจะกลัวจากคนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอามาเลี้ยงในห้องนี้ถ้าเราเปิดไม่มีอะไรให้เขาซ่อนตัวเลยเขาก็จะเครียดฉะนั้นก็ต้องมีโพรงไม้ให้เขาซ่อนตัว
0: แล้วทำไมมันมาถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะ
1: ก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมีคนเลี้ยงไว
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจาก การจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นสุนัข ก็เริ่มป่วยเดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวคือเดินไม่ได้เลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมารักษาพอรักษาแล้วเขากลับไปไม่หายเขาก็เลยเอามาให้เหมือนกับว่ามาให้เรารักษาเองนี่ค่ะ
0: อุ้ยโอ้น่ารักน่ารัก
1: จิ้งจอกตัวนี้นะคะน้องคนดีเกิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็มาเลี้ยงจนกลายเป็นหมาที่เชื่องมากแล้วจนวันหนึ่งเขาก็ไม่อยากเลี้ยงขึ้นมาดื้อๆเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้ที่กรมอุทยานค่ะแต่ว่าสุนัขที่แล้วจิ้งจอกที่เชื่องแล้วแล้วยังเด็กตัวเด็กมากๆไปปล่อยในธรรมชาติย่อมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกคุณหมอก็ไว้ในกรงค่ะปรากฏว่าเริ่มมีแผลตามเท้าตอนแรกก็หาสาเหตุเอ๊ะเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาแพ้โลหะแพ้กรงแพ้โลหะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ในห้องปูนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตน่าสงสารมากถ้าสมมติว่าเขาคนแรกที่นำออกมาจากป่าไม่เอามาเลี้ยงนะคะน้องคนดีเขาก็จะอยู่ในป่าซึ่งในป่าไม่มีโลหะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เขาแพ้ก็จะเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เขาก็จะไม่แพ้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับแม่ของเขาด้วย
2: แล้วปลอกคอกันเลียเนี่ยใส่เพราะว่าเขาเลียตัวเองเหรอเขาก
1: ินต้นไม้ด้วย
2: ค่ะบางทีก็ชอบอยู่ในกล่อง
1: ใช่อยู่ในโพรงจะเห็นว่าจะทำกล่องไว้ให้เพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในกล่องถ้าเราไม่มีกล่องให้เห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้จะชอบอยู่ในโพรงไม้เป็นพุ่มๆแต่อันนี้จะชอบอยู่ในกล่องแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแมวดาวที่ถูกรถเหยียบมาแต่ว่าเป็นแมวดาวป่าแท้ๆเลยคือออกมาจากป่าเลยทีนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปอะค่ะเขาเอารถเหยียบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขาก็จับออกมามาให้เรารักษาหลังจากรักษาเนี่ยพบว่าเขาเดินได้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นปกติ 100% ทีนี้เราก็เลยกลัวว่าถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยค่ะ
2: ใช่หาไม่ได้ไม
1: ่
2: ได้ก็เสียชีวิตได้
1: ก็จะเสียชีวิต
2: ได้กลิ่นเลยมั
1: ้ยได้กลิ่นมั้ยคะ
2: ได้กลิ่นเลยมั้ยนี่เป็นกลิ่นสาบของเสือ
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นสุดยอดเลย
2: สุดยอด
1: ไหมสุดยอดไหมอ่ะทีนี้มาลองดมอีกกลิ่นนึง
2: นี่
1: นี่ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมๆไหม
0: หอมอ
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าหมีขอ
2: หมีขอ
1: ค่ะหมีขอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กลุ่มหมีนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนจะสับสนหลายๆคนจะสับสนว่าเขาคือหมีหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่เนาะ
2: อีกชื่อนึงชื่อว่าบินตุรง
1: ใช่บินตุรง
2: บินตุรง
1: ข้อเด่นของหมีขออีกอย่างนึงแล้วคนนี้เห็นหางเขาไหมคะเขาสามารถใช้หางเนี่ยในการเกาะจับสิ่งต่างๆได้ดีคล้ายกับมือเลยทีเดียวบางทีเวลาที่เขาปีนต้นไม้เนี่ยเขาก็จะหางจับแล้วก็ห้อยหัวค่ะตรงนู้นก็จะมีพวกลิงลมหร
2: ือ
1: นางอายตอนนี้เนี่ยคือเราได้รับนางอายมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการรวมเขาด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคุ้นกับกล่องก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปปล่อยข้างในรวมกัน
2: เห็นนางอายไหมเห็นนางอายไหม
1: นี
2: ่นี่ดูกล้องนี่เขาติดกล้องเอาไว้ด้วยเห็นปะ
1: อันนี้จะเป็น
2: นี่
0: น
2: ี
0: ่
1: ค่ะอยู่นี่กล้องเนี้ยก็คือเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมค่ะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาออกมากินอาหารกี่โมงกินอะไรยังกินอะไรบ้างนะคะอ๋อ
2: ก็จะเอาไว้ศึกษาพฤติกรรม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อีกอย่างนะพวกนางอายเนี่ยน่าสงสารมากเลยรู้ป่ะคนดีเขาต้องเอานางอายมายังไงรู้ไหมเขาต้องฆ่าแม่ฆ่าแม่เพื่อเอาลูก
0: เขาต้องเอามาตั้งแต่เล็กๆ
2: ใช่
0: เขาฆ่าแม่

0: ยิงปุ๊บจับลูกออก
1: ใช่
0: เอาไปขายเอาไปเลี้ยงมั่ง
1: ใช่เขาฆ่าแม่เพื่อเอาลูกแล้วพอเขาเอามาขายกันนะเขาชอบตัดฟันนางอายอีกเพราะว่าเขากลัวนางอายกัดเขาก็ตัดฟันพอตัดฟันเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาฝีรากฟันเนี่ยตรงเนี้ย
2: ติดเชื้อ
1: เป็นฝีเลยทำให้นางอายกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ผอมลงเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องออกมาเลี้ยงด้วยแล้วอาหารการกินอีกคนชอบคิดว่านางอายกินอะไร
0: นางอายกินกล้วย
1: นี่ไงมันเป็นคนที่ความเข้าใจผิดว่านางอายกินกล้วยนางอายไม่ได้กินแต่กล้วยไงเขากินมันแรงเล็กๆเขากินโปรตีนจาก
2: ว่ามีพ่อค้าค่ะเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็จะนำไปขายเพื่อให้เขาไปกินอุ้งตีนหมีแต่ตอนนั้นเขายังเด็กใช่น่าสงสารมากทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับมาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเห็นก็คือเราจะไม่ค่อยให้คนเล่นด้วยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงให้เขาเชื่องบางทีเนี่ยเราจะสมมุติเอาอาหารไปแขวนให้เขาหาอาหารเองนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ปล่อยเขาไปเลยล่ะคะปล่อยเขาไปสู่ป่าของเขาไปเลย
1: ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอปอก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่การที่เราเอาไปปล่อยเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาของที่ผิดกฎหมายไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมีความผิดด้วยคราวนี้เราต้องรอศาลก่อนว่าเขาจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะคือเจ้าของได้ไหมเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ผิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายจริงๆแล้วศาลพิจารณาว่าเจ้าของผิดคราวนี้เขาก็ยกเขาจะให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยยกมาให้กับเป็นกรมอุทยานหรือว่าพิจารณาเข้าโปรแกรมการคืนเขาสู่ป่าขบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากมากจับออกมาง่ายจะตายเข้าไปในป่าเนี่ยอยากได้ตัวไหนจับออกมาเงี้ยแต่พอผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกว่าสัตว์ที่ออกมาเนี่ยจะได้กลับเข้าไปสู่ในป่าเนี่ยบางครั้งเนี่ย
0: นิ่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนี่คือตัวนิ่มหรือเรียกว่าลิ้นนะคะชื่อเดียวกัน
1: นี่คืออาหารที่เตรียมให้เขาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะตัวนิ่มเนี่ยเขาจะกินอาหารก็คือพวกมดกับปลวกถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนขดอยู่ในกล่องไม่โผล่ออกมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะตื่น1อาทิตย์เนี่ยบางทีก็เหลือครึ่งเดียวประมาณ50ตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยตายไปอีกเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือสัตวแพทย์ก็คือใช้เวลาบางทีอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอย่างที่มาครั้งนี้ค่ะหมอได้มาประมาณ33ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัว
1: โ
2: ประมาณ 80% นะคะอัตราการตายรวดเร็วมาก
1: 90% น้องคนนี้คิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอาไปเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะเขาจะหามดให้กินได้ทุกวันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการหามดเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อจำกัดก็คือฤดูกาลด้วย อย่างฤดูนี้เนี่ยพอฝนตกปุ๊บมดก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการหามดก็จะยากขึ้นค่ะเวลาเราเลี้ยงอะค่ะจะมีการปรับสูตรซึ่งจริงๆตัวนิ่มหรือลิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะศึกษารวมถึงที่ผ่านๆมาถ้าเป็นสัตว์ป่าของกลางเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรอดบอกเลยว่าถึงรอดก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานทีนี้ด้วยปัญหาที่ว่ามดไม่เพียงอาหารอื่นมาลองให้แล้วเขากินได้ไหมแต่เวลาให้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่ากินได้อย่างเดียวนะคะน้องคนดีคือกินได้บางทีเขากินได้แต่ท้องเสียก็เลยที่คนจะเขียนรายงานว่าเลี้ยงยังไงอย่างประเทศไต้หวันเนี้ยค่ะเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเนี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเขาก็เลี้ยงอยู่ในธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็เลี้ยงรอดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเท่าที่ถามมาก็คือประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็ปล่อยกลับไปหรือไม่ก็ส่งไปขายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า1เดือน2เดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงยังไงกันแน่แต่เท่าที่สังเกตอะค่ะคือหมอก็ลองมาหมดแล้วทั้งเป็นห้องพื้นปูนก็แล้วเป็นพื้นดินก็แล้วมีถ้ำให้ก็แล้วเปิดพัดลมให้ก็แล้วเงี้ยค่ะคือยังไงก็ไม่เหมาะสมสักทีอย่างตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าห้องที่เป็นตอนนี้ที่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วก็เป็นพื้นปูน
0: เลยค่ะมันผิดตั้งแต่ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากป่าแล้วค่ะดังนั้นหนูจึงคิดว่าเราควรจะให้เขาอยู่ในป่าบ้านเกิดของเขาให้เขามีความสุขและสนุกมากกว่าค่ะนั่นคือการที่เราได้ช่วยเขาค่ะ

0: ยคนดีถ้าทุกคนคิดได้อย่างน้องคนดีเนี่ยอนาคตเนี่ยสัตว์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นในป่าของเราลูกหลานรุ่นน้องจะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่ามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
2: สวัสดีครับ

0: ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงค์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่

ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอร์ไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอร์ไรซ์เองก็กว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอร์ไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอร์ไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดทุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะอาน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

มานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลฟูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่าง

0: งั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ

ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากทองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดนึงคนงานชุดนึงก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวผมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็

หมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเนี่ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะอยากได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปดูหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงแหละเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารคนได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

0: อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือน
1: ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไตฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไตฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไตฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

น้ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบอร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอตต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมลเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยววุ้นลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: สังคมปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรม
1: แทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้

0: สติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

เวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจ

ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้น
มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมา

รู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับนั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตา
ในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่ง

ที่อาจารย์อยากจะแบ่งไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีอะไรหรือ
1: ในรถของอุบัติเหตุจราจรกำลังจะเต็มแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะมีเพิ่มอีก3ราย
0: เฮ้ย
2: มึงเป็นไงอ่ะ
3: นี่ใครเนี่ย
2: อะไรวะ
3: คุณมาทำอะไรเนี่ย
0: อะไรเรา
2: อยู่ที่ไหนเฮ้ยอะไรเนี่ย
3: รถ
0: วิญญาณทั้งหลายแค่เพียงพวกเจ้าเล่าเหตุการณ์มาข้าจะพิพากษาวิญญาณตนนั้นเองนางสาวเนี้ยบจิตดีเจ้าเป็นอะไรตาย
4: มอเตอร์ไซค์ค่ะระหว่างขับรถฉันจำได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วบอกฉันว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่สาวแต่ก่อนออกจากบ้านแม่ฉันบอกว่าอย่าขับรถเร็วมันอันตรายนะลูกฉันจึงตัดสินใจยกมือซ้ายขึ้นอย่างไวแล้วโบกให้เขาไปก่อนฉันรู้สึกสบายใจที่ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันเหลือบมองหน้าปัดความเร็วแล้วต้องรีบเหยียบเบรกทันใดโอ้ฉันขับไปได้ยังไงต้อง62กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันควรขับแค่58สิฉันตั้งสติและขับประคองความเร็วนี้ต่อไปแต่แล้วก็ต้องตกใจอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาโผล่ที่หน้ารถฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะค่ะ
0: นายป๊อตปลอดภัยเจ้าเป็นอะไรตาย
5: ผมโดนรถชนครับผมจำได้ว่าระหว่างที่ผมกำลังขับเจ้าสปูตสปาร์ตลูกรักกลับบ้านจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนเข้าข้างหลังอย่างจังรู้ตัวอีกทีผมก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจังหวะนั้นหางตาผมก็ไปเห็นเหตุการณ์ด้านล่างผมจึงตะโกนออกไปโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยกองเพลิงลุกไหม้พี่ที่นั่งข้างในพยายามร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมแอบสะใจติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะ ผมหัวเราะได้ไม่เท่าไหร่รู้สึกตัวอีกทีก็โดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแต่ผมไม่ได้ตกลงพื้นถนนผมตกลงบนฝากระโปรงของรถพี่คนนี้
4: อ้าวน้องโทษกันแบบนี้ได้ไงอยู่ดีๆน้องก็มาโผล่หน้ารถพี่เองนะ
5: ผมไม่ได้โทษพี่ผมแค่จะบอกว่าผมตกลงมาบนฝากระโปรงรถพี่เฉย
6: น้องพูดแบบนี้ก็เหมือนน้องทำพี่ตายนะคะ
3: อ้าวทำไมพี่พูดอย่างนี้
6: อ้าวก็น้องเป็นคนทำพี่ตายอ่ะ
3: พี่พูดอย่างนี้ได้ไง
0: นายด่วนแต่ไม่ดับเจ้าเป็นอะไรตาย
7: รถระเบิดครับผมกำลังรีบไปสัมภาษณ์งานแต่เกิดสับสนเส้นทางมองหาป้ายบอกทางก็ไม่มีแล้วก็กด GPS ดูยังไม่ทันรู้ว่าต้องขับไปทางไหนเงยหน้ามาผมตกใจเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์หลบไปไม่ผมชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกล8เมตรผมตกใจมากรีบมองหาผู้บาดเจ็บซ้ายไม่มีขวาไม่มีมันไปอยู่ไหนวะแล้วผมก็สังเกตเห็นประกายไฟกระเด็นไปถูกน้ำมันรถผมตกใจสุดขีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมได้ยินเสียงมันอย่างที่ไกลๆมองตามเสียงขึ้นไปเห็นไอ้เด็กมอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ผมอ่านปากดูมันพูดว่าติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะผมโกรธแทบทนไม่ไหวมันหัวเราะสะใจแต่ไม่นานก็ตกลงมาผมหัวเราะทีหลังเสียงดังกว่าแต่ผมลืมไปรถผมก็ไม่อยู่รู้ตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่แหละครับ
4: อ๋อนี่เองสินะต้นเหตุ
5: พี่ถ้าพี่ขับดีๆอ่ะผมกับพี่สาวก็ไม่ตายแล้ว
4: ฉันคือเหยื่อที่แท้ทรู
7: เฮ้ยโทษกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงผมจะขับเร็วแต่ผมก็ขับถูกเลนถ้าจะโทษต้องโทษไอ้รถที่มันขับรถแช่เลนขวาตั้งหากทะเบียนก็คุ้นๆคตก130อะไรสักอย่าง130
0: 4

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอฉันนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินเงินของท้องอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน
3: ไม่ต้องถามเนาะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
4: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับ
3: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ดนชานอลนะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิ
4: สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่เหมือนสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้า
3: วไม่ต้องถามเนาะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผมมาแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันเหลืองแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทำผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี่มาเนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับ160บาทนะครับ1ขวดผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับผมก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้
4: ฝาชักโครกแบบนี้ผมใช้ไม่เกิน100cc ผมทา100cc ผมใช้ได้10ครั้ง160 บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนไดออกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้เจ้าไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนๆไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยๆแปะนะครับก็คือไล่ๆไอ้ตัวไฮโดรเจนไดออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้ product ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำมาเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างนึงของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับผมพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหดเหี่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดซะหน่อยนึงนะครับ

ครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมันเยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทำให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทำให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากรรช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะส่วนบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีนะมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชม

0: หอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดหนึ่งมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไม
0: ย
1: ังหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม
1: ่อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่
0: ง
1: พับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่ว่าท่านอาเล็บอาเล็บอาเล็บอาเล
0: ็บเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วคุณก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: มาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงัดแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี
2: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกครับ
1: แถวนี้เวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
2: ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับมาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพริกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันไม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส
2: ่
1: งถ
2: ึ
1: งด้วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
3: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
3: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
3: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
2: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
2: ี้
1: ก่อนนะ
2: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
2: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
2: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรด
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได
2: ้กรอบแตกทั้งโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เ
1: หร
2: อเหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
2: แล้วตรงนี้ไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
2: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับแล้วอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
2: ม
1: ันบางทีน้ําแห้งเยอะ
2: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใ
1: ช่นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีเราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้ได
1: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
2: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได้
1: อ
2: ๋
1: อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำ
2: ตรงนี้ตรงนี
1: ้ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลืออย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมมันจะไม
0: ่
3: เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้ง2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากคร
5: ับ เฮ้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
6: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
7: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญู แล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนนึงอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
6: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหล็งอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับนอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียม
1: แท็กเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
1: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
1: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
3: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับเปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็ปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกระดอน
3: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
3: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
1: หมดไป
3: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืน

0: กว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก็ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
1: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ันเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกอดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆได้ยินกอดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
3: มีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้าถอดเสื้อ

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์รานากันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์รานากันนิทัศน์

0: ให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่น

นกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช้ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดูซิไหน
0: โอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวคุณนำไปเลยจะไปเลยโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
4: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
5: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
2: โอ
5: ้ครับแกก็หอบเสือ
2: โลสำเภามา
5: เสือพันมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
2: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
5: รุ่นที่3ครับ
2: รุ่นที่3
5: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
2: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงเขาเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
5: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
5: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
5: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
5: แล้วก็มาโรยเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: โอ้โหไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
5: ใช่
2: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อที่มาแล้วเนี่ยเชื้อก็เก็บมาร้อยกว่าปี
5: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานำขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
5: ครับ
2: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
5: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
2: ใส่
5: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
2: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองกองเสร็จก็บรรจุ
1: ใช่
0: นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราโมหลาดมามาต้ม
2: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลือง
1: ไม่ใช่ครับโมหลาดเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
2: เอากากน้ำตาลมาต้ม
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: เพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากก็จะเขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
3: อ๋อครับผมและทีนี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตรหนึ่งสูตรสองก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
0: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับทุกท่าสูตรหนึ่งเนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
3: ่คือเราเหลือกากของ
0: กาก
2: ยังอยู่
0: ใช่
2: เอาแต่น้ำ
0: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
2: จางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือเข้าไป
0: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
2: อ๋อ
3: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
0: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
3: ครับผม
0: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทําเต้าเจี้ยวหลน
2: ที่ทําเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้นี
0: ้
2: ไม่ผัดใช้สีดําไม่ได้
0: ผัดเอ้พวกผัดขิงใส่เห็ดหนูอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: มันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่างงี้เลย
0: ซีกๆอย่างงี้เลยฮะ
2: เต้าเจี้ยว
0: เขาก็ต้องสมมุติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหลนเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
2: ่หมู
0: สับใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
3: คือกระบวนการทําเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันมั้ยครับ
0: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
2: ทำไงเต้าเจี้ยว
3: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทําเต้
0: าเจี้ยวด้วย
3: ทีนี้วิธีการทําเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เต้าเจี้ยวนะฮะเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
2: ใช้ถั่วอะไร
0: ครับถั่วเหลืองครับ
2: ถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
2: เหมือนกับทําซีอิ๊ว
0: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
2: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
0: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
3: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
3: แล้วถ้าเกิดท
0: าง เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกันแต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
2: ้อ
0: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือพอเราหมักเนี่ยถ้าเที่ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได้
3: ก็แปลว่ามัน
2: เว
3: ลาประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเนี่ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้ตัวเที่ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
2: อ๋
3: อเห็นได้ยินวิธีการทำ
2: แล้วได้แต่กิน
3: ใช่แล้วได้แต่กินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
2: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
0: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
2: มันแตกต่างกันเน
3: า
2: ะ
3: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
3: ๆร้อยกว่าปี
2: ร้อยปียังไงอย่าง
3: น
2: ี้ก็ยังทุกวัน
3: เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
2: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะนี่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือว่าจะกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณเฮีย
3: สหรัฐ
2: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
3: ย้อนวันวาน
2: วันวาน
3: โรงงานซีอิ๊ว
2: ครับผมในย่านของดีย่าน
3: คลองบาง
2: หลวง
0: หรือ
2: คลองบางกอกใหญ่

0: โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้ว
1: ปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็ขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้มันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

เมื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมคือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับมันจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆทริคง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกที่เราซ่อมได้ครับ

0: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโอนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสัมนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: ที่ยัง ภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมเอกสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากที่สุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินปลาริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือ

0: ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้ามืดอ่ะน้ำจะแห้งมันถึงเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากดูนานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางทีลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยเงี้ยครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
4: อันนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาไปนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออ่าวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
5: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
4: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาไปนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพยูนช่วย

0: ต้องน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลและก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามมูลกับนายคมสันบณีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกพูงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็น
3: มีปอกแตกนิดหน่อยฝนปอกแตกนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
4: เคย
5: มาแต่มายังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
5: ไปกลับเฉยๆครับ
1: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นทั้งหมด
5: ใช่ใช่ครับเห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการ

0: ดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
1: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วต้องที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1:1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กำชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางงวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูนนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูนที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูนส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกันอีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับ ที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคาแยงปลากดปลาขาวปลาตองไกแล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้แถววันต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองเยาะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองเยาะก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
3: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
4: ครับ
3: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี
4: ่ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
3: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
4: ไม่ได้เลยครับ
3: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
4: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสม สารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
3: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
4: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสัตว์ราชาของรุ่นนั้นราชการ9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
2: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
4: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงครับอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
3: ้
4: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
2: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดํา1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
4: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: มันจะปลูกผักสับหว่างกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับหว่างกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันตลาดนัดอบจตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะนอกจากจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามสัตว์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือใน

0: การทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
1: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่มใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลา15:30 น.จนถึง16:00 น.นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่

0: าจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้แต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

ลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดทุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับและเราจะทำให้ข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะอาน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ่อมานั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลชูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็แล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คลุกคลีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่ง3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากกวยขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหาหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเนี่ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติมั้ยถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอร์รี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอร์รี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอร์รี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเทคเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติ

0: ลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันลงไปก็จะได้เทคเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับ เวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำใหญ่ด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถจะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ผู้สาธารณีสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินคิดสกอจานจาทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบ1ในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้าน IT นะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะคุณขจรเจรนัยพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอด follow เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณเฟิร์นสวัสดีครับ
0: ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการไอทีน่าจะรู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะ

0: คนในแวดวงการเงินในช่อง Money Channel อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทที่รับผิดชอบอยู่ในฐานะบล็อกเกอร์นี่ทำอะไรบ้างคะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำครับที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็พอดีช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยลาออกจากงานประจำมาทำเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้านไอทีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com

0: มีความน่าสนใจกว่ายังไงบ้าง
1: มีอยู่2 อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทํารายได้มากกว่างานประจําเรามีงานประจําเราก็จะรู้ว่ารายได้เราเท่านี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าการทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
0: า
1: จะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองครับคือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานก็คือก็ได้ไม่มีใครมาว่า
0: ใช
1: ่ทั้งเดือนก็อาจจะนอนไปเที่ยวชิวๆก็ได้ไม่มีใครว่า
0: ใช้ตังค์ไปเลยอย่าง
1: นี้แต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้เลยครับ
0: ค
1: ือสมมติว่าเคยยังเดือนสัก10,000 บาทก็จะรู้ว่าอ๋อเดือนนี้เราใช้15,000 บาทเราจะเก็บ5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเด
0: ือ
1: นหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก
0: ็
1: แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลองเป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
0: อาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
1: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จะมาจาก1ก็คือแบนเนอร์นะคร
0: ับ
1: โฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเรียกว่าแอดเวอร์ทิเรียลคือทำคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งเราก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารครับอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3 ฉบับ
0: ค
1: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
0: ยากยังไงคะในการจัดการ
1: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งโดนสัมภ
0: า
1: ระเรียกไปคุยครับว
0: ่
1: าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สัมภาระเห็นนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบครับบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบ2 ใบก็ผิดพลาดแล้ว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่น
1: อ
0: นหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
1: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4 หลักนะครับ4-5 หลักแล้วก็วิธีจัดการก็ง่ายมากครับเพราะว่าในแต่ละเดือนทางบริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมติ100 นึงเขาก็หักภาษีไปแล้วเหลือมาให้เราสัก85นะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
0: คือบริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
1: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำภาษีมาก่อนเลยแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะครับก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LTF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มีโปรเจกต์ฟัน
0: ค่ะ
1: ครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
0: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2 เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีนะคะ
1: อย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้
0: ใช่ยาวเลย
1: ยาวเลยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่มันช่วยเราได้คือเป็นไอ้ฟีดเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บตังค์เท่าไหร
0: ่ผู้ชายด้วยเนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล
1: ้
0: วพออยู่ในโลก IT เนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
1: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มาเงินที่เคยเก็บสมมติเก็บเดือนละ10 บาท 10 บาท 10 บาทพอเก็บไปสัก5-6 เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่น LTF ก็รอ5 ปีครับประกันชีวิตก็รออีกหลาย10 ปีกว่าใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
0: ก็ล็อกไว้เลย
1: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
0: ้ก็คือใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได
1: ้
0: ก็เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก็คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิงหลังบ้านช่วยเก็บก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพอทํางานประจําไปฐานภาษีก็ระดับหนึ่งที่น่าสนใจคือพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเจ๊กอักเลยเห็นบอก
1: เหนื่อยมากเลยครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราก็พยายามขยันทำงานมากกว่าตอนทำงานประจำรายได้ก็มากขึ้น
0: เยอะไหมคะกี่เท่าได้คะเคยนับหรือเปล่า
1: ประมาณช่วงแรกก็ประมาณ

0: 1.5 อะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็ประมาณ2สักเท่า
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอเรื่องภาษีเนี่ยมันจะยิบย่อยกว่าคือรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาษีมันก็จะแบบย่อยมากบางครั้งยิงไม่กี่ร้อยบาทบางครั้งยิงเป็นหมื่นครับแล้วแบบมันก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องภาษีมันยากขึ้นอย่างน้อยคือเราไม่รู้ว่าสิ้นปีอย่างเงี้ยเราจะมีภาษีกี่บาท
1: ถูก
0: ครับอย่างเราเป็นพนักงานเงินเดือนเราก็จะรู้ว่าอ๋อสิ้นปีมันภาษีเท่านี้
1: ค่ะคือประมาณการไม่ได้เลยเพราะขึ้นอยู่กับงานที่จะมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับแล้วก็พอประมาณการไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อ RPF เท่าไหร
1: ่
0: ซื้อประกันเท่าไหร่ต้องซื้อ IMF ไห
1: ม
0: ซื้อนู่นซื้อนี่เท่าไหร่ครับการจัดการของนี้จะยากขึ้นเยอะมาก
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
0: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
1: 20% ตามขั้นบันไดเลย
0: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะพอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างเงินเดือนเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก 15% เพราะเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
1: หน้าที่จ่าย
0: เท่าน
1: ั้นเอง
0: หน้าที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะคร
1: ับ
0: ทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการ
1: เงินไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
1: ไปซื้อ LTF
0: ใช่ไปอีกบัญชีหนึ่งแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
1: ้
0: นะครับ
1: หรือว่าอัตโนมัติ
0: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
1: ้
0: น
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์ค่าโจชินะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องไอทีรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องไอทีค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกที่จะใช้ในการบริหารภาษีในตอนนั้นค่ะ
0: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีก
1: ะ
0: นะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LPF ครับเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับก็เราก็เลือก LPF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว่ามีที่ไหนก็ไปเดินที่งานมังงี้เอ็กซ์โปอะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าเออฉันได้ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
1: ้ยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างในอดีต
0: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าเออตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
1: อ๋อคือไปดูถึงไส้ในเลยว่าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
1: อ๋อเป็นคนกลัวความเสี่ยง
0: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าเออคือพอรู้แหละอ๋อบริษัทเนี้ยใหญ
1: ่
0: ครับหุ้นไม่ค่อยลงนะก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างครับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะดูบจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะหรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3G ก็กล่าวว่าเออหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นคือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอ
1: ะ
0: ก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเพียบก็เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ซื้อไปเต็มที
1: ่
0: อันนี้คือวิธีดู LPF

0: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบมากนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทั้งนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลแล้วเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
1: เลือกแบบไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่าครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่าครับ
0: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
1: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกประกันชีวิตแบบระยะยาวครับก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
0: ครับ
1: เริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
0: ้
1: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างนั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะเห็นหลายคนไงครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บเอ๊ะประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
0: คือไม่รู้
1: ก็มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันรับความเสี่ยงมากขึ้น
0: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
1: ทั้
0: งส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะลงทุนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
1: iMEF นี่มองมาหลายปีครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลหนึ่งคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได
0: ้คร
1: ับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อ LTF ซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
0: ี
1: นะครับก็เลยมองว่า IMF ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับต้องดูแมนเนจเมนต์เยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในการเงินที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูเรื่องของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้อ IMF เพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
1: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็ฟรีแลนซ์หลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้แล้วพอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นบางที่ Channel ก็เป็นช่องนึงครับฝากด้วย
0: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามเรื่องการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF IMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
1: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปเหมือนกันครับแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่องของการไปเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอดีไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็กเกจเที่ยวประจำเลยครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแต่เขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากขับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าหักภาษีได้หรือเปล่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
1: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะครับก็
0: ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
1: ครับยังไม่ศึกษากับว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได้นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าคุยกับสมรกรเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
0: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพ่นด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
1: ไม่มีคนเดียวคร
0: ับ ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหลือเพิ่มขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เสียภาษีน้อยลงแต่ทุกอย่างต้องทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าใครอยากจะได้สองต่อทั้งการลงทุนแล้วก็ภาษีด้วยก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ผ่าน LTF และ RMF นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์กันบ้าง นะคะว่าแล้วเคล็ดลับที่เราควรใช้เพื่อเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะผ่าน LTF และ RMF นั้นกูรูเขามองกันยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เพราะไม่มีใครอยากเสียโอกาสทางด้านภาษีนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะบริหารจัดการภาษีอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายบอกนะครับว่า RMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ LTF ส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ RMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ RMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อแถวๆนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ RMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ RMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ RMFศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ RMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงดตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ RMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงดเท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากรเราเขียนตอนกรอบพงดเลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียวแต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะงั้นการซื้อ RMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ RMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ RMF หรือการซื้อ LTF จริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ RMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดทีเมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนนึงเราจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้น กับอีกก้อนหนึ่งเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดงวดอันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์คอสต์อเวอร์เรจคือการกระจายเงินลงทุนตามช่วงระยะของเวลาเพราะถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์มานะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนและเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ ARMF LTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะลงทุนอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ ARMF LTF นะครับด้วยบัตรเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ ARMF LTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผมยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน ARMF LTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
0: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้และทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้

0: สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
1: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
2: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะฮะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัฒน์ค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
2: ทำมานานมากทำทุกอย่าง
3: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วรู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรามีคุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
2: คนนี้อันนี้เอาจริงๆ
3: อันนี้จริงๆ
2: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
3: ไม่โลกสวย
2: คือบอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
3: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
2: ้
3: คือพอได้อะไรบ้างเนี่ยฮะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัฒน์นี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
2: ก็พอ
3: ล
2: ู
3: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
2: ครับ
3: อไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
2: ่ไปถึง
3: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
2: ้
3: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
2: ค
3: ือปอแค่นั้นเองแล้วปอก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองทายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
2: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
3: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันฮะ ก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยาก ปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
2: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอก ว่าม ีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
3: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
2: ที่จะทำได้
3: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอก
2: เ
3: ราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
2: แม้เป็นส่วนเล็ก
3: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆแล้วอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
2: จะดีใจมากตั้ง
3: เ
2: ล
3: ยคร
2: ับว่า
3: สักกี่คนเนี่ยให้มี
2: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
3: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
2: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรเงี้ยฮะ
3: ปอเหรอคะ
2: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยฮะ

0: อยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
1: ้
0: วใช
1: ่
0: ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทั่วภาษาอังกฤษเหมือนมีมาสเตอร์ฮูดนะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลองถาม
0: คนอื่นเขาใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามนี่อยากมีลูกอ
1: ยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
1: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
0: ้โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
0: ถามสิให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
2: จะ6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
1: คือเขาจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับ

0: นี่สิ่งที่ผมเรียนไปคือ
1: ค
0: ว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทําให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคําถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายคือทําให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้ง2ท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลกับเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
0: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจให้เขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยคือไปสืบทอด
2: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอเนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
2: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
2: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อนลูก
2: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: เพื่อจะได้อยู่กับเขา
2: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอบอกอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ยสองสามขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบโอ๊ยพูดไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำบอกว่าเอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะมีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรเหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบ เนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได้เด็ก
1: บางที
2: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะ

0: รู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะแล้วมันสนุกอะ
1: ลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
2: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษาปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่มานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
2: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร่ สมมติ
3: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเอง

0: เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้คร
1: ับ ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมุติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
0: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะแตกเรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นเนี่ยฟังน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาเนี่ยดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำมันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคย
1: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
2: เฟิร์สถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
3: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แท้งไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่ง

0: ของผู้หญิงฝันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
1: แต่งงาน
0: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
1: ุ
0: ด
1: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
0: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
1: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
0: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
1: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
1: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
0: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
1: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ okay. ก็ยังไม่แต่งบอก
0: แต่เขาเป็นคน request
1: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
0: อ้าวเหรอฮะ
1: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
0: ตอน
1: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
0: อ้
1: าวแปลว
0: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
1: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำแหละก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
0: โอ้โห
1: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
0: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จด
0: จด
1: คือไม่ได
0: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
1: อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
0: ครับผม
1: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
0: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
1: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38เอ๊ะทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
0: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
1: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นี่นะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
0: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
1: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
0: อ่
1: ะ
0: จาก ตัว
1: ก
0: ็คือไม่ตัวเองเ
1: หรอใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไป ไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะให้น้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้ว

0: ไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชฟว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี้ยไม่มีลูกมีลูกยากได้เยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีดไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีดไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4-5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: น
0: ี
1: ่เป็น expert
0: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองแล้วก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับตอนนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองใช้ทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับ2ก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะ

0: อาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกและผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่วันนี้นะอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็สองหมื่นกว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: นะครับ
4: ตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยมัน 28-30 นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออพติมัมพอยต์ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
2: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
2: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันน
1: ี้จะไม่เอา
2: สามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
2: ฮะ
1: เยอะด้วย
2: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
2: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3 เลยนะ
1: นะ
2: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลยนะฮะ
1: อะไรอย่างนี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะหลังๆหลอกก็ได้อ่ะสัก30กว่าเออไม่ต้องหลอกก็ได
2: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
1: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
2: รวยเก็บไว้หน่อย
1: พอเลยไปเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
2: ฉันเลี้ยงเอง
1: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
2: ฐานะยังไงก็ได
1: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
2: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
1: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
2: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
1: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม.3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
2: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
1: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
2: โอเคโอเคอันนี้
1: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
2: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
1: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
2: ส
1: ัง
2: คมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
1: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
2: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
1: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
2: ่
1: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
2: ื
1: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาไหลหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรน่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
2: ค
1: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
2: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
1: ุ
2: ์อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับ แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
1: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะ

0: ทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กซ์เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได
1: ้ okay.
3: นะครับก็ผมคงไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการ เพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมา นะครับแต่ว่านั่นเขาไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับให้มีลูก
3: แต่คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรเราลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็ว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
0: ขอบคุณครับ

านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4 หรือทางเว็บไซต์www.iprmahidol.ac.th

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวันวานปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตังจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับน้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส่
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ําแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกรองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างจะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหล ไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: ในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลสายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้ต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานๆเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางค์เตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

กับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสรรพจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500 บาทค่ารถ270

กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าท่าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมุติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องฮาร์ดสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็หนึ่งต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็คเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อนลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือ

บริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหากับมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานติดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทําให้เราสามารถหาลู่ทางทํางานได้เยอะครับผมอยากทํางานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอกใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกําลังบํารุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทํางานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพทหนึ่งแพทสองนะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพทหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็ เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี้
2: บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้อันนี้เนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: ประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีพอเมื่อเกิดโควิด-19 เราเจอว่าประเด็นปัญหาในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเป็นประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆอันหนึ่งเลยอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติคนทั่วไปมักจะลืมแต่ความจริงแล้วคือมันสำคัญมากๆในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหรือริมก้านะคะเป็นสถาบันวิจัยที่ความเชี่ยวชาญหลักของเราก็คือในเรื่องของการวิจัยด้านภาษาวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เพศวัยหรือแม้แต่ความหลากหลายในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมโอกาสให้คนในสังคมที่มีความหลากหลายต่างกลุ่มเนี่ยค่ะได้มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนะคะในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาสังคมนะคะเราจะนึกแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยบางทีคนขาดโอกาสในบางเรื่องนะคะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในทางสังคมแต่แล้วประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะฉะนั้นพอเกิดโควิด-19 ในช่วงปลายปี2020นะคะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นรอกใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ เราซึ่งทำงานกับNGO แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อะค่ะเราทราบทันทีว่ามีปัญหาฉะนั้นเราจึงได้ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของภาษาเพราะเราว่ามีนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถพูดภาษาเมียนมาได้ก็มีความรู้ในเรื่องของการลงพื้นที่สามารถจะลดความเครียดหรือความกังวลของบุคลากรทางการแพทย์สามารถจะต่อเชื่อมโยงกับเขากับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทันทีอันนี้คือการที่ทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านภาษาใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานจากมิติทางพหุวัฒนธรรมเข้าไปช่วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต
6: ตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยนะคะก็พบว่าช่วงต้นเนี่ยแรงงานไม่เข้าถึงข้อมูลนะคะก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรัฐบาลไทยทำอะไรบ้างเรามีมาตรการอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือข้อจำกัดที่จะสามารถทำโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ไหมในที่ทำงานอย่างสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงงานใหญ่ๆนะคะเวลาที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก่อนเข้าไปก็มีมาตรการโน่นนี่นั่นแต่พอกลับบ้านเนี่ยไปดูในชุมชนของเขาเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันตัวเองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่อยู่อาศัยบางที่ก็เป็นห้องเช่าแบบเล็กๆแล้วก็รวมอยู่เฉลี่ยแล้ว4คนนี่คือในเนื้อที่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยคือถือว่าแออัดมากนะคะแล้วมีหน้าต่างน้อยมากเลยค่ะซึ่งเรื่องของโควิด-19 เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการระบายอากาศนะคะเพราะถ้าเป็นคนนึงแล้วก็คงจะไม่เหลือนะคะคงจะติดกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของหน้าต่างเนี่ยมีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วไม่อากาศไม่ถ่ายเทเลยแล้วก็แสงสว่างก็ไม่พอแล้วก็เหตุผลของเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงาน6วันได้พักแค่วันเดียวแล้วเขาก็อยากจะพักผ่อนน่ะแล้วอย่างต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเพื่อนบ้านก็เห็นว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังมีวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานอาหารอยู่ด้วยนะคะโดยทั่วไปเวลาที่เราเห็นไม่ได้ไปเห็นเขาที่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปในร้านอาหารเขาก็ใช้ช้อนเนาะประมาณ 5-60% นะคะก็ยังรับประทานอาหารด้วยมือซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราพบเจอนะคะก็เราก็เอามาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะสั้นๆนะคะเพื่อให้เขาได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาพม่านะคะให้แล้วก็ส่งไปตามช่องทางที่เราคิดว่าจะเข้าถึงเขาอะนะคะ
7: สามภาษาที่มาเลยและก็สัตยาเนี่ยเนี่ยแล้วซีบีอาร์เนาะจันจีนว่าสัตย์ดีพิเศษทำไมไม่มีดีพิเศษส่วนในสาจินฮะยกับบีมากินวิซีบาลี
8: ทางกายมันก็พอจะรักษากันได้คราวนี้ก็เหลือทางใจที่มันจะต้องเป็นผลกระทบตามมาคราวนี้กรมสุขภาพจิตก็ต้องการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตระหว่างคนไทยกับแรงงานพม่านะฮะก็ส่งงานมาให้เราแปลซึ่งงานแปลนั้นก็เป็นงานส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกอย่างมันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยnative speaker ผู้พูดภาษาแม่ครับที่เข้ามาดูแล้วก็พิจารณาที่ว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ครับ
9: เราต้องแปลภาษาเกี่ยวกับเรื่องแบบที่สุขภาพเกี่ยวกับที่การแบบเล็กลิ้งที่เวลาที่ติดโควิดเนี่ยไปยังไงอยู่ยังไงแล้วก็จะมีที่เราสัมภาษณ์เขาแบบที่โดยตรงเกี่ยวกับความเครียดของเขาแล้วก็คนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ดีใจว่าเออมีคนพม่าแบบว่าเป็นห่วงขาวและบางทีเครียดนะเวลาที่ติดโควิดอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างมาสามารถแบบพูดมาได้ติดต่อมาได
10: ้ฮัลโหลฮาวเกชิมิงลาบาชิจะมาละเลยเอาใส่จามาเยทานากาสตาบาชิโกโกุสะขันยาเดลูเรจาบาเรชิเอาเกตุยาดวันดาบาเรชิโกโอเคดีใจดีใจมากเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาแบบนี้เขาช่วยได้แค่เฉพาะเพื่อนเราติดต่อได้เนาะแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่แบบที่มันจะกว้างใหญ
8: ่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจว่ามันช่วยเพื่อนพี่น้องช่วยในที่สุดมันช่วยคนไทยเองแหละ
6: เราก็มีหน้าที่ที่จะทำวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาพัฒนาสร้าง ความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่อะค่ะ
5: วิกฤตตรงนี้ทำให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจค่ะที่เราได้ความรู้จริงๆใช้ความรู้ของเราแล้วก็ผลงานจากการวิจัยเข้าไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแล้วก็ได้เป็นมือข้างอีกข้างหนึ่งที่เข้าไปส่งเสริมการทำงานหรือการมองภาพในอนาคตว่าชี้ภาพในอนาคตว่าเฮ้ยสังคมไทยเนี่ยค่ะควรจะต้องทำงานอย่างไรแล้วก็ยืนหยัดอะค่ะในการทำงานในประเด็นนี้ต่อจากแง่มุมเล็กๆแต่มีความสำคัญอย่างมหาศาล

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่า
2: โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว
2: ่
1: า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลย ผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็น
2: ปูแกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งต้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั้น
1: เอาครับเอา
2: ครับ
1: ผมเอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
3: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับ
1: แบบ
3: พิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะล่ะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
4: อ๋อเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
5: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โห โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
5: แม
1: ่แม่คิด
5: คร
1: ับแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
5: ครับ
1: ไหนอ่ะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
6: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
6: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
6: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
6: ดอกคำฝอยค่ะ
1: อ้าวชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
6: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค
1: ่
7: ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
7: ค่ะม่วง
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
7: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
7: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
7: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
7: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
7: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
7: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
7: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
7: จ
1: ้
7: ะ
1: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
7: สวัสดีค่ะ

0: ขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
1: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
1: มะม่วงน้ำดอกไม้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
1: คร
0: บเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมรสมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้มน้ำปลาหวาน
2: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
2: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
2: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
2: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
2: อ๋อเกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
2: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
3: ตอนแรกผมอ่ะเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
4: ครับ
3: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม
5: ้น้ำดอกไม้
3: อันนี้แบบอ่อน
5: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
3: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
5: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
3: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
5: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
3: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
5: โอ้
3: อยากกินมะม่วง
5: มันจะเข็ดเอาสิน
3: ้อง
5: ฮะอ
3: ยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
5: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
3: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
5: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
3: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
5: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วงเลย
3: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
5: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
3: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
3: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
5: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
3: แต่ว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
5: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
3: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
5: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
3: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
5: ไม่ใช่
3: ก็อร่อย
5: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
3: แปลว่าดินมันดี
5: ใช่ๆ
3: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
5: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
3: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
5: ใช่เป็นภูมิปัญญา
3: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
5: ๆเยอะมาก
3: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
5: อย่างนี้ก็ทุยทู
3: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
5: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
3: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
5: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
3: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
5: ็
3: ง
5: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
3: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
5: ใช่ใช่แต่เนื้อนุ่มเลย
3: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
5: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
3: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
5: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
3: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
5: มันจะออกยากมาก
3: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
5: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
3: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
5: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
3: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
5: หากินยาก
3: ฝั่งนู้น
5: ฝั่งนู้นยายกำนะยายกำนะ
3: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
5: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
3: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
5: กินสุกก็กินสุกฮะ
3: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อยไม่ใช่สุกนิ่ม
5: เนื้อไม่ค่อย
3: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกิ

0: แบบแบบกินแบบสุกเลย
1: กินสุกเลย
0: กินไหมตุ๋นเนี่ยเอาไหมตุ๋นตุ๋นตุ๋นมะม่วงยายกล่ำเอาไหมตุ๋นนี่เอาเปล่าเอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
1: ชักจะร้อน
0: สวัสดีขอพ่อขอพ่อขอพ่อขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้ขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวย
1: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
1: เขาเลยไทยเขาเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
1: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
1: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
1: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ที่รสเข็นเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
1: เจ้าเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
1: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
1: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
1: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่หัว
1: ใช่
0: แต่กินดิบ
1: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
1: แก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
1: เราพยายามจะรวมพันธุ์
0: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
1: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
1: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
1: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
0: นี้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
1: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้บาง
1: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
1: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
1: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
1: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
1: ใช
0: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
1: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
1: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศร
1: ีไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
0: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่นนะ
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นเนี้ยไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
1: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้นี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือนใช
0: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำ

0: ไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันอ่อนนะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกแรกของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ

0: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
0: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
0: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
0: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
0: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
0: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
0: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
0: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: วันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกตอนนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: จริงจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกก่อนหน้านี้ผมเล่นกีฬาอื่นมาครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรอย่างนี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: เพราะเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภทอันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติก
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนะควรเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีกอยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการปีนป่ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันการโหนตัวต่างๆก็ที่มาของการโหนตัวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเป็นบาร์เพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรแล้วแต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้น

เทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะแล้วนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5

0: พอมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามอาจารย์แอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
1: นี่คือใช่อ
0: ันนี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
1: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
0: โอ้
1: มาตรฐานเลย
0: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
1: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
1: วันนี้จะมาช่วยผมในการเทรนเราด้วย
0: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับฝากตัวด้วยนะครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
0: ครับครับ
1: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
0: นะครับเรื่องความยืดหย
1: ุ่นใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
0: ได้ครับ
1: พร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
1: ฮะ
0: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโค้ชหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คก็แบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180นะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเออเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
1: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
0: อ๋อโอเคครับ
1: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เรา
0: ตึง
1: ยังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
0: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
1: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
3: พอเริ่มเก็ทฟีลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
0: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุยท่าอื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองม้วนหน้าม้วนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะหนึ่งก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
3: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
1: เป็นไงครับ
3: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเน
1: ื้
3: อ
1: การเคลื่อนไหวเราไม่
3: ใช่แล้วมันแบบมัสโซมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมครับว่าแบบควรจะต้องยังไง
1: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
3: ใช่
1: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อ

0: ซึ่งโคหลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้าง muscle memory ให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปึ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
1: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
2: ตึงมาก
1: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บ
2: ครับลองคลายกล้ามเนื
1: ้
2: อ
1: แต่ว่าหมายถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคลายแป๊บนึงครับก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาคู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
2: อันนี้เรียกว่าราวคู่โค้ชหลี
1: อ๋อราวคู
2: ่ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
2: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
1: ท่าจบอ
2: ุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
1: ครับ
2: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
1: ์อู
2: ้หานี่เรียกควายตัวเฉยนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร์นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วควาย6สูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือลักษณะของการควายอยู่ใต
1: ้ครับ
2: ครับนี่พอจังหวะควายดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือควายเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
1: ครับ
2: ยากอยู่ครับบาคู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาคู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้เราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
2: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3อึ๊บลองค้ำเฉยๆก่อนนี่คือยกจากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
1: ย่อแขนลง
2: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยครับปล่อยเลย
1: ปล่อยข้างหลัง
2: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งมันยืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุด
0: คร
1: ับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เข้ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคงง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ทแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบๆจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่านึงหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคหลีก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคหลีก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกตัวขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลง

0: Oh. Ah. ใช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
0: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกโอ้โหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกอ่ะให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไว้ข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไว้ข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อยๆแต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
1: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเรามันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได
0: ้ครับเรื่องจริงอย่างโคลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมไหมครับ
1: มันก็คนละ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตรงนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัตตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับนักกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาสอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วอย่างแบบพอโค้ชหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ครับต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
1: ต้องการมาก
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเองก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์2อุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่อยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขาสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
0: ึ่
1: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
0: จริงๆวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโค้ชหลีมากๆท้าทายครับรู้สึกว่า

0: จริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดเนี่ยก็
1: จะต่อใช่ไหม
0: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอ่ะถือว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
1: มีโอกาสมาได้เลยครับ
0: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับยินดี
0: จริงๆยังติดค้างใจอยู่นะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: เดิร์ดมาช่วยแม่หน่อยลูก
4: ครับ
5: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
3: น่าจะติดเท่าไหร่ครับ
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนไฟปวดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีนะมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดหนึ่งมันก็ฮุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมง
0: า
1: อาปากแล้วก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม
1: ่อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่
0: ม
1: พับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล
0: ้
1: ว
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะ
0: พอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับน อยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแข็งขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแข็งขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแคลงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแคลงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: ตรงนี้คนยากเดี๋ยวเวียนเลย
0: ขอ
1: แป๊บเด
0: ี๋
1: ยว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยถ
0: ึ
1: งด้วยนี่เห็นได้ยัง
2: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มาอย่างน
0: ี
1: ้ก่อน
0: นะเฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรช
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: จ้าได้
0: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีค่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับคือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถึงกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: ไม่เป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้แล้ว
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
2: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำได้เลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: มันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำดำตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็หยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบของ

0: เดี๋ยวพูดตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหมอ
4: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: มันไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเนี่ยเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
6: วิกฤตชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
7: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขเนยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ย1เองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
6: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
7: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำ พืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอก

0: แต่เราทำได้ครับยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
1: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
0: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายๆด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้นี่นะครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำเป็ดครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
1: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: ห้องนี้
1: ใช่ไหมใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกแต่ข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: ไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: ต้นมืออันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: คุยกันมาแบบ
0: คุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: นี่อันนี้เลยครับในครัว
1: อันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมายาการถ่ายทำได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนนานพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: อาบน้ำซักผ้า
0: โอ้
2: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอน
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกรวม
0: กัน อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดคิว
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จละเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะมาจะมาทางมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะง่ายง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่าง
0: เออใกล้เคียงนะครับนี่ขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหม
1: ใช่
0: มีขอบขึ้นมานี่นี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
0: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์ใช่ไหมซิงค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวางด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนิดนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้เราไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: รีวิวก็ได้
0: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได้ไ
1: ม่
0: ได
1: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: ก็คือมันจะโล่งๆแล้วแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีคร
1: ับ เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมาหน้ามาอะไรได้

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี
1: ้ใช่ครับไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้นะ
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนต
3: ัวเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิง
3: ค์
1: ซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อได้ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้ไว้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวต
3: ั้งแขวนแนวต
1: ั้ง
3: แล้วมันเกี่ยวมาอะไรอย่างงี้
1: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้พื้นที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: แล้วก็มีการรีวิวด้วย
1: แล้วก็มี
3: อ
1: ่าฮะ
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
3: นี่คือซิงค์นะ
1: ขาซิงค์ล้างจาน
2: เนี่ย
1: คือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: ถ้าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับยัง
1: ไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันหลุดออกมา
2: ใช่เดี๋ยว
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: นะ
2: เดี๋ยว
1: ต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่คือเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่ร้อนวางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหนี่วางตากแดดไว
0: ้นี่เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค์
1: มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจำเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ครับ
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์กับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับ
0: จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี
1: ้เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บอยู่แน่แค่นี้เลยล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ๊ะไอ้พี่นี
2: ่นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงงั้นนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อ
2: วาง
0: ต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบหรือว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อ
0: แ
1: บบนี้ก็ได้
2: แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อแบบนี้อะไรก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration soap and paper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊บยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดใน
1: เกลือ
2: เนียน
0: กาวต
2: ่
0: อกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้จะใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู
2: ่เพราะว่ามันต่อกันอาจจะพะเยอ

0: นึง
1: เออ
0: ก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อย
1: อย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนอินทรบุรมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแทรอยู่ดี
0: ถูกต้องครับ
2: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอะไรอะมันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: เอานี้เอานี้ลงมาก่อน
1: เอานี้ต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
0: ผู้กำกับบอกให้เอารังพุ่งขึ้น
2: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
0: เออหรอ
1: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
0: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เอ้ยยางกระดาษผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
3: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
0: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
2: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
1: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
2: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
1: ก็ได้เ
2: ต็ม
1: กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
2: โอเค
0: นะ
2: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
2: แต่แบบนี้ดีก็เสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นนี่ก็มาแล้วไง
1: โอเคได้ได้ได้
2: แล้วให้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าไง
2: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
1: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
1: ั่
0: งอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
2: โอเค
0: ปอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำมาตก
2: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อันต่อไป
1: แล้ว
2: เรียบร้อย
0: โอเคอ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: อะไ
0: รนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่ ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพแล้วว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่าง
0: นี้ขวดแบบนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนมันขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกแต่คนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะแล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคมั้ย
2: ให้กลาง
3: จะได้ล็อกสกรูเลย
1: โอเคครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี่
1: อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: หมอกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได
0: ้เออเออพลังจะวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรวะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: บาร์นี้บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้ดิซิสบาร์น้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
2: อ๋อเป็นแค่นึกว่าเป็นบาร์แบบนี้
0: แบบว่ามันที่แค่นี้ก็ไม่น่าจะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพื้นที่มันเท่นะ
1: ฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาเผื่ออยากมานั่งจิบกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูวิวแบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอ
2: ันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้ยืดตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดได้แล้ว
1: อดได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บ้านหน้าต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
1: ใช
0: ่เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ใช่ neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการช่องประจำวันโอ้อามาลินทีวีนี่
2: เขาส่งมาทางไหนเหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: เสร็จต้องมาร
1: อบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการถ้ามาทำได้ทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออทางบีเอสซีทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่องวันจะว่าลาไปก่อนนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: จะมาเราต้องเชื้อเชิญให้ท่านมาเชื้อเชิญให้ท่านประทับทรงว่าเป็นบทเป็นกลอนเกี่ยวกับมโนราเนี่ย
1: ตัวก้าวตัวก้องเลยต้องท้องกันเลยนะบ่ายลงไปเฉยนะ
2: ณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรงครูซึ่งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไว้ด้วยกันนายโรงทำพิธีเชิญตายายหรือผีบรรพบุรุษมาสถิตยังโรงพิธีตายายตามความเชื่อมีทั้งในตำนานที่เรียกว่าครูหมอโนราและเคยมีชีวิตจริงในโลกมนุษย์เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมากให้ทั้งคุณและโทษสามารถสื่อสารโดยผ่านร่างทรงซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ตายายเลือก
0: เชื่อเชิญให้เข้ามาที่ไม่ประทับทรงก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตอนที่มโนราเส้นไหว้ให้เส้นไหว้ให้ตรวจน้ำเปรตส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกหลานก็ทำไปให้มโนราทำไปให้จะได้รับบุญกุศลตรงนี้
2: ทุกตระกูลต้องมีร่างทรงที่ตายายเลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากเสียชีวิตก็จะคัดเลือกร่างทรงใหม่ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ป่วยไข้บางครั้งอาจคัดเลือกในพิธีโรงครูยายนีไพรจินดาและจุฬาภรณ์โอศีคือลูกหลานที่ตายายเลือกให้เป็นร่างทรงในสายตระกูลนี้มาหลายปีแล้วสถานะพิเศษเมื่อรับแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต

0: ฝันเห็นมีความรู้สึกสื่อสารแล้วก็มาเล่าให้ป้านะฟังว่าเคยเห็นคนที่เสียไปแล้วรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นญาติของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็ปล่อยจิตในว่างแล้วก็คิดถึงเขาคือเราอุทิศให้เขาแล้วอุทิศให้เขาแล้วอันนั้นจิตมันสัมผัสได้
1: หัวใจสำคัญของโนราโรงครูอยู่ที่การเชิญผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเส้นไหว้หากเป็นที่พอใจก็จะเหวยหมับโดยใช้เทียนวนรอบเครื่องเส้นแล้วอมเปลวเทียนนั้นเมื่อสบายใจร่างทรงจะร่ายรำตายายแต่ละองค์เริ่มจากตาหลวงในตำนานจนถึงที่เคยมีตัวตนจริงถูกเชิญลงมาตามลำดับชื่อที่เขียนไว้

0: ลูกหลานหนึ่งคนสามารถส่งได้หลายคนทั้งส่งครูหมอครูต้นหรือบรรพบุรุษผู้ร่วงลับดูว่าเป็นใครสังเกตได้จากการแต่งกายลักษณะนิสัยและการแสดงออกของร่างทรงนี่คือความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของผู้คนในอุษาคเนย์ที่วิญญาณสามารถกลับมาหากันได้ผ่านการทรง
1: สบายดีไหมนะคือสาวลูกหลานนะคือตายายลูกหลานสบายดีไหมอยู่คือจนมากตายายจะไม่เข้าไปเกิดนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยและแต่รุ่นพอรุ่นแม่เสียก็ลูกขึ้นมาอีกก็จัดลงครูอีกก็เชิญพระนรามอีกก็เรียกอีกเวียนอย่างนี
2: ้ปากใต้บ้านเราลูกหลานถ้าได้เจอตายายได้เจอบรรพบุรุษได้เจอครูหมอเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นเป็นการสุขกายสุขใจให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสิริมงคล
0: ด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้วร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้บางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเสนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเสนสามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยการส่งครู
2: ขั้นตอนแรกก็คือส่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเชิญครูหมอเชิญอะไรทุกอย่างก่อนไปขั้นแรกตอนแรกขั้นตอนที่สองก็มาไล่ผีขั้นตอนที่สามก็มาลาโรงลาโรงมาถึงเรากำลังจะออกจากโรงนี้ที่เรามานอนมากินมานอนอยู่ในนี้สองสามคืนมันก็จะเป็นการอารยาวนหน่อยหน่อยนึง
0: พื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเคารพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพรากจากกัน

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจแฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขาอะนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไรด์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่แปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ
นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้าง

0: ผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้

0: ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในคนส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันนี้เราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
0: ้จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะ ไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน

0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
0: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
1: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
1: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
0: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
0: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
1: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
0: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าวันนี้คุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
1: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิง

0: นะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
1: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบทเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
0: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง

0: 3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับผม
2: แล้ววันนี้หมออ้อยจะพาหนูมาดูอะไรคะ
1: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
3: สวัสดีครับคุณหมอตึง
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
4: สวัสดีครับคุณหมอ
3: มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับ
3: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
4: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมฮะเนี่ย
3: รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
4: ไม่รู้งง
3: เคยเห็นเปล่า
2: เคยเห็นค่ะ
3: ชื่ออะไร
2: มันมีชื่อว่าแกะ
3: แกะหรือใช่เหรอ
2: แพะ
3: แพะ
4: มาเดินดูใกล้ๆสิ
3: แพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
4: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
3: ้ครับ
4: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าเอ๊ะสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
3: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
4: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับสีขาวนี่พันนม
3: พันนมนะฮะ
4: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
3: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
2: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
4: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็
2: ได้เลี้ยงในกรงก็ได้
4: เลี้ยงในกรงก็ได้
3: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
4: จะได้ออกกำลัง
3: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
4: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
2: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
4: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
3: เพราะว่ามันรากมัน
4: คุมใช่ไหมครับดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
3: เตี้ยเลยฮะ
4: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
4: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
3: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมฮะ
4: มีโปรแกรมครับ
3: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
4: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
3: ทุกเดือนเลยฮะ
4: ทุกเดือนแต่สลับยาเอานะครับ
3: อ๋อครับ
4: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
3: ถ่ายบ่อยฮะ
4: แต่ละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
3: บ
4: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
3: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
4: มีครับวัคซีนเราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
4: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
3: ้
4: เราก็ต้องดูที่
3: เต้านม
4: เต้านมบ้าง
3: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะนี่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะนะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
4: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
3: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
4: ีใช่ครับ
3: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
4: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
3: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
4: ข้องนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
3: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
2: ไป
3: เอาตัวท้ายละ
2: ขึ้น
3: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายละขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว
4: รบกวนคุณหมออ้อยคัดมาสักตัว
3: เลือกตัวนะฮะ
4: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
3: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลี้ยงอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบครับมีสองแบบอะที่นี่
4: มีสองแบบครับ
3: ครับสีแดงสีขาวต่างไงฮะ
4: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
3: ครับ
4: อันนี้สำหรับวัว แต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่างพวกคอปเปอร์มากเกินอะไร

0: ก็เลย
1: ก็เลยต้องสลับกัน
2: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงฮะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
3: ถ้าทำไมโรงเรียนแพ้ต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
1: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาแสลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อ

0: มาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
2: เหนื่อยละ
3: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
2: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวไม่กี่ป่ะทันไงเจ้าของสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้คุณเนครับ
3: คุณหมอครับ
2: อันนี
1: ้น้องคดีคร
2: ับน้องคดี
4: ครับเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
1: เหนื่อยค่ะ
3: เหนื่อย
4: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
3: อันนี้ก็มีเลี้ยงแกะ
4: ครับผม
3: ผมเห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี่
4: ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
3: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
4: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
3: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
4: ประมาณเกือบ200ตัวครับ
3: อ๋อ
4: หลักๆก็จะมีซานต้าอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
3: ครับ
4: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
3: อ๋อครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
3: ดีฮะ
4: โอ้ย
3: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
4: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
3: เลี้ยง
4: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
3: ้อ๋อคือกะว่า
4: ก็คือว่า
3: เราจะพืช
4: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะนึงเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
3: ครับ
4: ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นขนของเขา
3: ครับ
4: จะเป็นหนัง
3: ครับ
4: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100 200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
3: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
4: ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
3: ็
4: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
3: ้
4: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก็คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
3: กลิ่นอาจจะเยอะ
4: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
3: ้
4: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
3: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
3: ้
4: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
0: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออะโกรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวนะครับ
1: คือเขาร้อนเหรอคะเขาถึงได้อยากตัดขน
4: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
3: ครับเพราะขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม่ระบายความร้อนไม่ได้
4: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
3: ครับ
4: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีนึงเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
3: ครับ
4: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะ

0: เป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียดในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บๆในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
1: บ
0: างทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
2: นุ่มนะ
0: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
2: นุ่มไหม
1: นุ่มฮะ
3: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
3: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
0: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: นี่ขาว
3: ขาวขึ้นค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พรุ่งนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
0: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
0: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
1: ้ครับ
0: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
1: โ
0: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
1: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะครับโดยปกติ
0: อันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
1: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้เลยฮะ

0: เวลาคนใส่กัน
1: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆ
0: ธรรมชาตินะฮะ
1: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
0: โห
1: ยังไม่รวมค่าทอ
0: ครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยคราวนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลละคราวนี้
1: ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
0: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
1: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
0: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
1: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
0: ครับ
1: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
0: ็
1: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
0: ี
1: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
0: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
1: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
0: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
1: ครับ
0: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
1: ครับ
0: ข้าวที่กินเราก็ปล่อยโหยแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
2: เดี๋ยวพามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
0: ัน
2: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรา
0: อ๋อครับ
2: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
3: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
0: จริงเหรอ
2: ดูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
0: ์ครับ
2: เป็นของตัวเองเป
0: ็
2: นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
0: ทำไงคร
4: ับ สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
0: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
5: แต่อันนี้นั่นเป็นสาวอ่ะ
6: เป็นโซดิว
5: เป็นโซดิว
7: ผู้หญิง
6: ขาว
0: ผ
6: ู้
0: หญ
6: ิ
0: ง
6: โซด
0: ิวเอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
5: ใส่อย่างงี
0: ้ผู้ชายใส่สีแดง
5: ผู้ชาย
8: ผู้ชายแม่บ้านใส่อย่าง
0: งี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
2: ็
0: มาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
2: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
0: ่
2: ว
0: ่
2: ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี
0: ่
2: คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
0: ส่วนมากก็มีปัญหา
5: บางทีหมูมันตัวใหญ่แล้วคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้เลยต้อง
0: หมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
5: ี่
0: ย
5: มีทุกหลังคาเลย
0: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างนี
2: ้หมูที่พี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
0: ค
2: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
0: ค
2: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
0: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมฮะเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
9: มีประเพณีครับ
0: ประเพณีอะไรบ้างครับ
9: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
0: ครับ
10: พระบุรุษหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้ว
0: ครับ
10: ปากี
0: กลับมาแล้ว
5: ให้มากิน
9: ให้มากิน
5: เลี้ยงให้มากิน
9: เลี้ยงให้มากิน
5: เลี้ยงเลี้ยงผีเนี่ย
0: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว
9: ้
0: เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อ
5: ถ้
0: าเป็นสิริมงคลกับเราก
6: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
0: ครับ
6: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
3: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
6: ใช่ค่ะ
3: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนั้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยครับ
7: ไม่ได้
0: ทำไมครับ
7: แต่ผิดประเพณีหนึ่ง
0: ผิดประเพณีเลย
7: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
5: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านนี่แหละ
7: เจ้าของมันรับมาเอง
5: คนอื่นมาได้เข้ามาไม่ได้
9: คนอื่นเอามาไม่ได้
7: 82 บาท
0: สองบาท
7: แล้วก็ปีนี้ทำพิธี
9: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
0: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วจะต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็ถ้าเกิดว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
5: ต้องขออนุญาต
0: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม
6: ่เหมือนกับว่าประเพณีเนี้ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
0: ครับ
6: ซ
0: ึ่
6: ง
0: ก็ดีกันนะฮะ
6: เป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
0: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้ก็คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
6: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว
0: ์
6: สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
0: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
6: ยินดีมากครับ
0: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
3: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
0: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ถนนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: วัสดีครับ
1: โอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
2: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
1: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
2: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
1: หนุมานทานสมร
2: ครับ
1: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
2: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
2: เอ้าน
1: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
2: อ๋อที่นี่
1: อ่ะ
2: บ้านศิลปิน
1: บ้านศิลปินโอ้โห
2: บางหลวง
1: บ้านคลองบางหลวง
2: ใช่จ้ะ
1: เคยเห็นแต่ในทีวี
2: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
1: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
2: ใช่ตัวเรา
1: จะอย่ารบกวนหน่อย
2: รบกวนอะไร
1: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
2: ่
1: ได้ไหม
2: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
1: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
2: ไหนดู
1: เ
2: ส้นไหน
1: โอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องคนข้างล่าง
2: ปลอดภัย
1: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
2: ให้เข้าชม
1: สถานที่
2: ฟรี
1: บ้านศิลปิน
2: ฟรีเลย
1: ฟรีนะ
2: ไม่เสียค่ะใช่
1: ไหมไม่โกหกนะ
2: เชิญ
1: นำ
2: มาเลย
1: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
3: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น

0: 1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
1: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่องเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
2: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี
2: ้ครับโรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
0: โอ
2: ้ครับแกก็ออกเรือ
0: โลสำเภามา
2: เสียมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
0: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
2: รุ่นที่3ครับ
0: รุ่นที่3
2: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
0: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
2: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมาน
0: ึ่ง
2: ก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
1: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
2: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
1: รา
2: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
1: เก็บหัวเชื้อไว้
2: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้แล้วมาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
1: โอ้ไม่ใช่แค่ตกท่อมาแล้วไปหัวเชื้อก็ร้อยปี
2: ใช่
0: คือโรงงานก็ร้อยปี
1: เชื้อในป่าเชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
2: เชื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
0: ครับ
2: อ
0: ันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
2: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
0: ใส่
2: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละครับ
0: อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
0: ซีอิ๊วเค็มแล้วหวานล่ะครับ
2: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นมั้ยที่เขาไปทำ
1: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกเนี้ย
2: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราโมลาสมาต้ม
1: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
2: ไม่ใช่ครับโ
1: ม
2: ลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
1: เอากากน้ำตาลมาต้ม
2: ใช่นั่นนะฮะเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
0: อ๋อครับผมและทีนี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
2: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: พอสูตร2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
0: ่คือเราเหลือกากของ
1: กาก
2: ที
1: ่อยู
2: ่ใช่
1: เอาแต่น้ำ
2: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
1: แต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมแล้วเติมเกลือลงไป
2: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
2: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
0: ครับผม
2: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
1: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้นี
2: ้ใช่
1: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
2: ไม่ผัดเอ้พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: ซีกๆอย่างนี้เลยครับเขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าหล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
1: ่หมูสับอ
2: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
0: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
2: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
1: ทำไงเต้าเจ
0: ี้
1: ยว
0: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้าเจ
2: ี้
0: ยว
2: ด้วย
0: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
1: ใช้ถั่วอะไร
2: ครับถั่วเหลืองครับ
1: ถั่วเหลือง
2: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็เอามาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
1: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
2: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
1: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
2: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก 2วันก็ใช้ได้เลย
0: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
2: สั้น
0: แล้วถ้าเกิดทำ
2: กระเทียมดำกระเทียมดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกัน
3: เหมือนกัน
2: แต่แล้วก็แต่อันเนี้ยกระเทียมดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
0: ้อ
2: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราลำบากเนี่ยถ้าเที่ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได้
0: ก็แปลว่ามัน
3: หมัก
0: น
3: านกว่า
0: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
2: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เที่ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
3: อ๋อ
0: เห็นได้ยินวิธีการ
3: ทำแล้วจะกิน
0: ใช่เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ็งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
2: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
3: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
2: ส่วนมากเป็นซีอิ๊วขาว
3: มันแตกต่างกันเน
0: า
3: ะ
0: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
2: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักทัวร์แต่ธรรมชาติจริง
0: ๆร้อยกว่าปี
3: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวันน
0: ี้เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
2: ใช่ครับ
3: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
2: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
3: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
2: ครับผม
3: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะไม่ได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณเฮีย
0: สหรัฐ
3: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
0: ย้อนวันวาน
3: วันวาน
0: โรงงานซีอิ๊ว
3: ครับผมในย่านของดีย่าน
0: คลองบางหลวง
3: หรือคลองบางกอกใหญ่

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เข้าได้ในสิ่งที่เข้าจ่ายให้เข้าได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความ

0: รับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการ

0: มีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย